0: ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังธงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จะทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG การผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรหมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงานแก๊สเทค2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าก กฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งาน Gas Tech 2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
0: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง Mcord HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโอโรน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัชศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมไซปักกะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพี่จิตกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เมตรและเวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
13: หนึ่งนาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพโจรกรรมรถหรือทุบกระจกโจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระรองและชั้นนอกว่าพระโกศตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์เป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจเนื่องจากผลการประนอมจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่หลายประเทศอาจนำไปใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในอนาคตเช้านี้รับฟังมุมมองและการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
18: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
17: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการประชุมในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกสั้นว่าอันคลอสนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาและเป็นนัดแรกด้วยเช่นกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับอาจารย์มองว่าภาพรวมของการประชุมเมื่อวานเป็นยังไงแล้วทำไมต้องจัดที่สิงคโปร์ครับผม
18: ครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทั้งไทยและกัมพูชานะครับที่จะเดินหน้าด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการปณีประนอมไกล่เกลี่ยที่ทางกัมพูชาได้ยื่นให้กับศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซึ่งเป็นกลไกขององค์การระหว่างประเทศที่กรุงเฮกช่วยเข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับในกรณีพิพาททางทะเลซึ่งเหตุด้วยเราได้ขอยกเลิกนะครับข้อตกลงบันทึกช่วยจำ MOU ปี44ที่เรารู้จักกันนะครับทางกัมพูชาก็เลย เดินหน้ายื่นคำร้องให้มีการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วเมื่อวานการเปิดนะครับแถลงของคณะนะครับของไทยนำโดยรองรัฐมนตรีฝ่ายนะครับกิจการระหว่างประเทศหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
17: ครับท่านเสียสักครับ
18: ครับแล้วก็ของทางกัมพูชานะครับนำโดยนายปลักสุคนนะครับซึ่งเป็นรองรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็เป็นการแถลงในภาพรวมในเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละทีมแต่ละประเทศต้องการความชัดเจนต้องการให้มีการตกลงกันผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมาย อย่างไรนะครับของไทยก็แน่นอนนะครับมีอีกประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าการตกลงกันได้ด้วยความยุติธรรมเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์แห่งชาติไทยไม่ถูกกระทบนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะครับที
17: ่
18: ขัดแย้งกันประมาณเกือบ 30,000 ตารางกิโลเมตรนะครับตัวเลขก็ประมาณ 27,000 นะครับซึ่งเชื่อกันว่ามี
17: พล
18: ังงานและก๊าซธรรมชาติเป็น10ล้านนะครับบาทอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ระหว่างนี้คณะกรรมการปนหรือคณะผู้ไกล่เกลี่ย5คนก็จะรับฟังค่อยแถลงแล้วก็เริ่มที่จะนะครับนำเอารายงานหรือหลักฐานต่างๆที่เสนอกันนะครับไปพิจารณาแล้วในที่สุดภายในเวลา1ปีหรือ12เดือนก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้ทั้ง2ประเทศนะครับได้ปฏิบัติการเปิดแถลงในครั้งนี้นะครับผ่านทางการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศนะครับก็เฝ้าติดตามดูอยู่นะครับ แล้วก็เป็นครั้งแรกของเรากับของกัมพูชานะครับและจริงๆสำนักงานของศาลอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ก็เพิ่งเปิดดำเนินการมา8ปีนะครับแล้วก็เป็นสำนักงานแรกนะครับของศาลอนุญาโตตุลาการที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าหลายประเทศรวมทั้งสิงคโปร์มาเลเซียก็มีข้อพิพาทที่อาจจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการแบบ
17: ในลักษณะเดียวกันครับผม
18: ครับครับ
17: ครับผมทีนี้ครับอาจารย์มันมีประเด็นนึงที่คนพูดถึงกันขึ้นมานั่นคือเรื่องเกาะกูดครับผมโดยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านเสียศักดิ์ท่านก็ยืนยันนะครับว่าไทยจะไม่มีการยกเรื่องเกาะกูดมาพูดคุยในการประนอมแน่นอนแต่อาจารย์มองว่าฝ่ายกัมพูชาจะพยายามพูดคุยเรื่องนี้ด้วยไหมครับ
18: ครับเป็นความเห็นที่แตกต่างกันกัมพูชาน่าจะพยายามยึดโยงนะครับประเด็นทางบกนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับในความคิดของกัมพูชาให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นนะครับเหตุผลหลักๆของกัมพูชาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศทั้งสามโลกสองครั้งในกรณีทวิหารและครั้งนี้ในกรณีนะครับพื้นที่พิพาททางทะเลเพราะกัมพูชาเห็นว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของหลักฐานนะครับในเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับที่มาจากการครอบครองอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับเป็นหลักฐานที่กัมพูชาอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักแล้วมีแนวโน้มว่าหลักฐานเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นหลักฐานหลักนะครับในระบบศาลที่จะทำให้กัมพูชาได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดโยงกับหลักฐานเก่าข้อพิพาทเดิมๆที่มีการตัดสินไปแล้วถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่ากัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นทางไทยก็หวังว่าแล้วก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างทางบกกับทางทะเลนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาก็โต้แย้งว่าหลักการทำแผนที่ก็ดีการทำข้อตกลงหรือว่าสนธิสัญญาหรือว่าบันทึกช่วยตามของไทยกับหลายประเทศรวมทั้งฝรั่งเศสและของก
17: ับ
18: กัมพูชาเนี่ยมันยึดโยงกันทั้งสองพื้นที่นะครับทางบกทางทะเลในที่สุดแล้วก็คงจะต้องรับฟังนะครับคณะกรรมการชุดนี
17: ้
18: ใช่ครับสองฝ่ายและคณะกรรมการชุดนี้ที่มีทั้งฝ่ายของเราที่เป็น
17: ผู้แทนที่
18: เราได้เสนอให้เป็นผู้แทนทั้งที่มาจากเยอรมันมาจากแอฟริกาใต้และของกัมพูชาที่มาจากเดนมาร์กและมาจากฝรั่งเศสโดยมีประธานคณะผู้ไกล่เกลี่ยที่มาจากออสเตรเลียก็คงจะพิจารณาชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดครับคุณท็อปครับ
17: ครับอ๋อมีหน้าพออาจารย์เล่าแบบนี้เลยเข้าใจว่าทำไมท่านเสียสักท่านหนึ่งย้ำว่าเรื่องก่อกูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนที่กัมพูชาอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสพอเขาก็พยายามยกเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็เลยยกตัวอย่างนี้มาเพื่อขานกัน
18: ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ย โดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าศาลโลกหรือว่าองค์การระหว่างประเทศจะมีความเห็นอย่างไรในที่สุดแล้วก็ไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะจัดทำหลักเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลนะครับแต่ศาลโลกก็มีอำนาจในการตัดสินว่าอย่างเช่นปราสาทพระวิหารอยู่ในบริเวณของรัฐใดนะครับแต่ว่าเราเองกับกัมพูชาทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดนบริเวณพระวิหารทางทะเลก็จะยิ่งซับซ้อนกว่านั้นนะครับมีเรื่องของไหลทวีปนะครับมีเรื่องกฎหมายทะเลที่ซับซ้อนกว่าทางบกนะครับค่อนข้างมากแล้วก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างใหม
17: ่
18: กว่าทางบกนะครับเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็ชัดเจนนะครับว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่หลักฐานทางบกที่กัมพูชากล่าวอ้างก็คงไม่สามารถที่จะเอามาใช้ทางทะเลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครคาดเดาได้นะครับคุณท็อปครับแต่ว่าที่คาดเดาได้ก็คือกระบวนการนี้น่าจะซับซ้อน
17: ใช่
18: นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ถ้าตัดสินออกมาซึ่งจริงๆเราก็ไม่เรียกว่าเป็นคำตัดสินนะครับเป
17: ็
18: นข้อแนะนำให้ทั้งสองประเทศเอาไปปฏิบัติแต่ทั้งหมดเหล่านี้คุณท็อปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ยังดีกว่าที่จะต้องใช้กำลัง
17: นะครับ
18: ในการตัดสินนะครับปัญหาแบบที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วครับ
17: ถูกต้องครับอาจารย์สุดท้ายนะครับแม้ว่ากระบวนการไกลเกลี่ยหรือกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยจะออกมายังไงก็ยังคงเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆก็ปีหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อแนะนำที่ทั้งสองประเทศก็ควรทำตามเพื่อให้ผ่านผลความขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยกันถูกต้องนะครับ
18: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะไม่มีผลผูกพันก็จริงแต่ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าทำสรุปหรือว่าข้อเสนอแนะนะครับเป็นไปในทางใดทางหนึ่งที่เป็นคุณกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญ
17: ที่จะถูกนำไปอ้างอิง
18: ใช่ครับที่สามารถอ้างอิงในกรณีอื่นได้แต่ว่ากรรมการก็คงจะพยายามหาทางออกตรงกลางเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับ
17: ครับเสริมนิดเดียวครับอาจารย์หลังจากนัดนี้ครับจะยังคงมีการประชุมในลักษณะนี้ต่อเนื่องไหมครับ
18: ใช่ครับใช่ครับก็คงจะลองรอฟังดูนะครับคราวนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะครับหัวที่6แล้วหลังจากนั้นทางสำนักงานศาลก็คงจะได้นัดนะครับให้มีการพบกันเป็นระยะเพื่อรับรายงานเพื่อพิจารณารายละเอียดจะต้องมีการตกลงกันหลังจากวันที่16นะครับว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรวันนัดจะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วแต่ละครั้งจะต้องทำอะไรนะครับจะมีรายละเอียดเยอะนะครับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่จะออกมาหลังวันที่16นี้ครับ
17: ครับวันนี้ก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อว่าแน่นอนเราก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงซึ่งก็จะต้องเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่อย่างแน่นอนสำหรับกระบวนการภายใต้กฎหมายอันคลอสนี่ครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับผม
18: ครับขอบคุณคุณท็อปครับแล้วก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจไปให้กับทีมประเทศไทยนะครับในการต่อสู้เพื่อให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
17: ถูกต้องครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
18: ครับสวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาอุเทนถวายและปทุมวันที่เรื้อรังมานานติดตามรับฟังรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมาแล้วนับ10ปีและที่ผ่านมามีความพยายามหาทางยุติปัญหานี้หลายครั้งทั้งการเจรจาการวางมาตรการทางวินัยไปจนถึงการควบคุมพื้นที่เสี่ยงแต่ยังเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันกลางสถานีรถไฟฟ้าใจกลางเมืองมีผู้บาดเจ็บต่อหน้าประชาชนที่สัญจรไปมาคำถามที่สังคมต้องเผชิญอีกครั้งคือเหตุใดความรุนแรงที่ดำเนินมายาวนานเช่นนี้จึงยังไม่มีทีท่าจะยุติและมาตรการชุดใหม่ในยุครัฐบาลปัจจุบันจะทำให้ต่างไปจากความพยายามครั้งก่อนๆได้จริงหรือไม่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรั

0: ไม่ใช่เพียงมาตรการเฉพาะหน้าเหมือนที่ผ่านมา
1: ทางมาตรการที่เราจะดำเนินการมีอยู่4ประเด็นหลักในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับ
0: ถ้าว่าสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตและทำงานคลุกคลีอยู่กับพื้นที่แห่งนี้มานานความเชื่อมั่นต่อมาตรการดังกล่าวกับสะท้อนออกมาไม่มากเท่ากับที่รัฐคาดหวังประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่าแม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักแต่เมื่อเกิดเหตุปะทะขึ้นสิ่งที่ทำได้มีเพียงการประกาศแจ้งเตือนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเป็นการเฉพาะหน้าขณะที่มาตรการงดใช้พื้นที่3เดือนที่รัฐบาลหวังจะใช้สกัดการปะทะประชาชนในพื้นที่กลับมองว่าอาจไม่ได้ผลมากเท่าที่ตั้งใจไว้เพราะเหตุรุนแรงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นภายในรั้วสถาบันแต่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่มาตรการเข้าถึง
2: เวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้เราก็จะประกาศส่งข้อความจากทางโรงเรียนแจ้งนักเรียนให้หลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ค่ะก็กังวลประมาณหนึ่งมีความหวั่นว่าเอ๊ะมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุที่มันจะเกิดอ่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เกิดในโลเคชันที่มันเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยเขาอยู่แล้วอ่ะมันเกิดกับพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเขาจะก่อเหตุจริงๆอ่ะมันได้ทุกที่ไง
0: กล่าวได้ว่ามาตรการชุดล่าสุดของกระทรวงอว.มีความพยายามที่จะสร้างกรอบเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจนกว่าที่เคยมีมาซึ่งอาจช่วยบรรเทาความรุนแรงได้ในระยะสั้นแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจสังคมไทยก็คือเมื่อความขัดแย้งนี้ฝังรากลึกมาหลายสิบปีจนกลายเป็นค่านิยมที่ส่งต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นต่อรุ่นมาตรการระยะสั้นเพียง90วันจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมความรุนแรงนี้ได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาเรื่องราวเดิมจะย้อนกลับมาให้สังคมตั้งคำถามซ้ำอีกครั้งเช่นที่เคยเป็นมาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: กรมราชทัณฑ์เข้าใจถึงความกังวลของสังคมเมื่อการลดโทษในคดีร้ายแรงกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาทุกขั้นตอนจึงดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
4: จากกระแสสังคมที่ตั้งข้อสังเกตถึงเกณฑ์การลดวันต้องโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีร้ายแรงส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการทบทวนแนวทางการบริหารโทษเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความรอบคอบมากขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมควบคู่กับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือการกำหนดระยะเวลาความปลอดภัยของสังคมสำหรับผู้ต้องขังคดีร้ายแรงรวมถึงผู้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตให้ต้องรับโทษขั้นต่ำประมาณ 20-25 ปีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดรวมถึงยังมีแนวคิดให้เพิ่มการตรวจสอบการลดวันต้องโทษหรือการอภัยโทษเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านโดยนายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์บอกว่ากระบวนการพิจารณาจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำและบุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเพื่อให้การประเมินผู้ต้องขังมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
5: มันมีโมเดลอยู่ตัวหนึ่งก็คือโมเดลเรื่องของเจสซ์เราเนี่ยจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำก็จะมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำจิตแพทย์หรือว่าบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีปกครองตำรวจแล้วก็กำหนดมาตรการส่งไปในชั้นของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการมาตรา16ท่านก็จะไปกรองชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเสนออัยการเพื่อให้ท่านเนี่ยเสนอต่อศาลเมื่อศาลท่านดูว่ามันได้สัดส่วนหรือเปล่าน
4: อกจากการพิจารณากระบวนการลดวันต้องโทษอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านการฝึกงานและฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษโดยนายขวัญชัยสันติพราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเล่าว่าการฝึกวิชาชีพในเรือนจำต้องมุ่งให้สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานภายนอกเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังพ้นโทษ
6: การฝึกวิชาชีพในเรือนจำทั้งหมดเนี่ยเราใช้พื้นฐานของความชอบของผู้ต้องขังเป็นเมนหลักและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราหาทรัพยากรที่มีมากที่สุดเท่าที่ทำได้น้องๆเหล่านี้มีความสนใจและเลือกขึ้นมาเองเราเพียงแต่เลือกอาชีพที่มันตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและน้องๆเหล่านั้นจะนำไปใช้ได้จริงภายหลังการพ้นโทษอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยเพราะเราอยากให้เขาอะสามารถที่จะทันความเปลี่ยน

0: ราะนั้นการฝึกวิชาชีพของที่นี่มีข้อจำกัดในทุกๆเรื่องแต่กรมราชทัณฑ์เองต้องตอบสนองต่อความต้องการของทุกๆเรื่องเช่นเดียวกัน
1: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนแนวทางของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสมก่อนปล่อยตัวการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษไปจนถึงการสร้างทักษะอาชีพเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความรวดเร็วสะดวกปลอดภัยเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
3: จังหวัดภูเก็ตเมืองมุกอันดามันที่ใครๆก็อยากมาเยือนเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสะพัดกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญคือปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเส้นทางข้ามเขาที่ทั้งคดเคี้ยวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่นับจากนี้โฉมหน้าการเดินทางของจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการกระทรวงคมนาคมโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้าเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตรวมระยะทางกว่า 34.6 กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนระยะแรกกว่า 33,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการเดินทางนายสุรเชษฐ์เหล่าพุนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยไทม์ไลน์สำคัญว่ากทพจะวางแผนดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตเป็น2ระยะคือระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองและระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนธันวาคมนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ภายในเดือนตุลาคมปี2574
4: ต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ generate income ให้กับประเทศไทยได้เยอะนะครับปีนึงเอาเงินเข้าประเทศได้ประมาณปีละ 500,000 ล้านตอนนี้ได้รับเสียงการคอมเพลนมาจากนักท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านมากว่าการเดินทางลำบากโครงการเฟส1ที่เป็นกระทู้ป่าตองเนี่ยนะครับโดยเป้าหมายคือลดอุบัติเหตุลดสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับจากคนที่เดินทางจากอำเภอทูเข้ามาที่ป่าตองในปี69เนี่ยก็เป็นปีที่การทางก็พยายามผลักดันให้เกิดความยากคือยิ่งช้าไปโครงการยิ่งแพงขึ้นก็อยากช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ส่งเสริมให้ท่องเที่ยวก็เดินทางอย่างปลอดภัยมีความมั่นใจแล้วก็อยากมาท่องเที่ยวในประเทศเรามากขึ้น
3: นอกจากเรื่องความเร็วและความปลอดภัยแล้วด้านสถาปัตยกรรมยังโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะจุดพักรถทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุเกสร่วมสมัยสะท้อนเอกลักษณ์อันทรงเสน่ห์ของภูเก็ตควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานในทุกมิติไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนจับตามองคืออุโมงค์ทางด่วนกระทู้ป่าตองซึ่งจะเป็นอุโมงค์ลอดภูเขารูปแบบทางด่วนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งร่วมกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยจากเดิมที่ต้องขับรถไต่เขาใช้เวลาเกือบ30นาทีจะย่อระยะเวลาให้เหลือเพียง5นาทีเท่านั้นนับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแต่การแก้รถติดและลดอุบัติเหตุบนเขาแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
2: หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
5: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
6: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้มีการเตรียมความพร้อมของเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากด้านนายอรรถวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำกักเก็บ181ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69ของปริมาณความจุ ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำ224ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า69ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำ105ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก190แห่งมีปริมาณน้ำ71ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งจากสถานการณ์เอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลในช่วงหน้าแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพอ
7: ย่างที่ทราบกันนะครับเราอยู่ในสภาวะเอลนีโญและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับเวลลี่สตอร์มในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 90% สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งรัดการเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานนะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีการวางแผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนลงมาช่วยในลำน้ำปิงเพื่อสนับสนุนกิจการไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวระบบนิเวศการเกษตรในเขตพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่
6: นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรพร้อมกันนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
8: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz นะครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกต.จังหวัดลำพูนนะครับพบกันทุกวันอังคารหลังเคารพธงชาติแบบนี้ครับวันนี้ผมนายจินวัฒน์มารดาครับพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะน้อง
0: สวัสดีนะครับพี่กิ่งการบุญธริกบุตรนะครับพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการครับเป็นรับหน้าที่เป็นผู้ร่วมดำเนินรายการในวันนี้นะครับน้องครับไม่ได้พบกันนานเหมือนกันครับกับรายการ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็วันนี้ก็มีประเด็นนะครับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งและกระบวนการการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยนะครับในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็ขออนุญาตนะคะเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างที่ผ่านมานะคะก็เมื่อต้นเดือนที่แล้ววันที่9สิงหาคม2569นะคะกรณีตำแหน่งที่ว่ามีอยู่4แห่งนะคะก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1แล้วก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศเขตเลือกตั้งที่2แล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างเขตเลือกตั้งที่1แล้วก็สุดท้ายค่ะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซายนะคะเขตเลือกตั้งที่18ทั้ง4แห่งเนี่ยค่ะเลือกตั้งผ่านมาเมื่อวันที่9สิงหาคม2569และคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่วนกลางค่ะก็ได้มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งมาแล้วนะคะเมื่อวันที่1กันยายน2569ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งนะคะผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1นะคะคุณณรงชัยชัยนวลค่ะของเทศบาลตำบลทากาศเขตเลือกตั้งที่2นะคะคุณนพพรยะกาศนะคะและเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างนะคะเขตเลือกตั้งที่1นะคะคือคุณอินทวนธานานะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซายเขตเลือกตั้งที่18นะคะนายชาญชัยสีขาวผ่องนวลค่ะอันนี้ที่ได้รับการเลือกตั้งแต่ละแห่งนะคะจากที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างก็มีผู้ที่เข้ามาสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะที่ผ่านมาก็จะมีของทากาศเท่านั้นที่มีผู้สมัครทั้งสิ้น3คนที่อื่นก็จะ2คน2คน2คนนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ประกาศรับรองผลมาแล้วในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนค่ะน้องต๋องคะเราก็ได้นะคะแจ้งประกาศการรับรองผลเนี่ยให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะคะท้องถิ่นจังหวัดลำพูนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง4แห่งรวมทางผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งว่าทางคณะกรรมการได้รับรองผลของคุณเรียบร้อยแล้ว
0: ค่
1: ะก็การดำเนินการนี้ได้ดำเนินการแล้วสิ้นแล้วค่ะ
0: ครับก็ทาง4ท่านก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
1: ครับ
0: อยู่ในวาระของสภาเนาะถ้าเป็นสมาชิกนะคร
1: ับ เท่าที่เหลืออยู่
0: ครับเพราะว่าเป็นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับท
1: ี
0: นี้ในส่วนของตามกฎหมายการเลือกตั้งเนาะสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับถ้าสมมุติว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยทางผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องดำเนินการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะหรือว่าเป็นการครบวาระค่ะกฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งท่านต้องยื่นบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายของท่านนะคะในกรณีที่นะคะเมื่อครบการยื่นนะคะเราเลือกตั้งไปเมื่อวันที่9สิงหาคม2569ใช่ไหมคะก็ต้องยื่นค่าใช้จ่ายเนี่ยภายใน90วันนับแต่วันเลือกตั้งผู้สมัครทุกท่านต้องยื่นนะคะ90วันเนี่ยจริงๆแล้วถ้านับอะค่ะตามปฏิทินเนี่ยก็จะตรงกับวันที่7พฤศจิกายน2569แต่เนื่องจากว่าวันที่7นะคะเป็นวันหยุดก็ยื่นคือวันสุดท้ายก็วันทำการก็จะเป็นวันที่9พฤศจิกายน2569ก็คือวันจันทร
0: ์
1: นะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่านทั้ง4แห่งนะคะได้รับหนังสือการรับรองการเลือกตั้งแล้วนะคะตรงนั้นค่ะเราจะแจ้งไปว่าภายใน90วันนับแต่วันเลือกตั้งท่านต้องมายื่นบัญชีรายรับรายจ่ายค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอย้ำว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนนะครับไม่ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเลือกเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าจะต้องหากท่านลงสมัครรับเลือกตั้งทั้ง4 4แห่งนี้นะครับก็ท่านก็ต้องมายื่นค่าใช้จ่ายนะครับทางผู้ได้รับเลือกและผู้ไม่ได้รับเลือกด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับผมก็ภายใน90วันวันสุดท้ายที่พี่อ้อได้แจ้งไปก็คือวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2569นะครับก็อย่าลืมมายื่นได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับที่กลุ่มงาน
1: ใช่วันนี้ก็มีมาแต่ว่าไปยื่นที่สำนักงานจะเป็นที่กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและภาคการเมืองจะเป็นคนรับค่าใช้จ่ายก็ไม่ทราบว่าเป็นของท้องถิ่นไหนนะคะผู้สมัครที่ท้องถิ่นไหนมาก็ค่ะก็มีมาแล้วแสดงว่าได้ยิน
0: ได้มายื่นนะครับหรือท่านที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเนาะถ้าทราบว่าท่านผู้สมัครที่ท่านเป็นผู้ช่วยหาเสียงยังไม่ได้ยื่นก็รบกวนแจ้งกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดทางกฎหมายต่อไปเนาะทีนี้กรณีที่เมื่อครบ90วันครับอย่างที่ได้แจ้งไปก็คือที่กล่าวมานะครับหากผู้สมัครรับตั้งไม่ยื่นรายรับรายจ่ายนะครับจะมีผลอย่างไรแล้วก็มีบทลงโทษอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะบทกำหนดโทษที่ทางกฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะกรณีแรกเลยผู้สมัครนะคะยื่นแต่ว่าใช้จ่ายเกินจำนวนนะคะเงินค่าใช้จ่ายที่ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนได้ประกาศกำหนดเอาไว้อันนี้ยื่นเกินนะคะบทกำหนดโทษว่าระวางโทษจำคุก 1-5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือปรับเป็นจำนวน3เท่าของจำนวนเงินที่เกินแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากันหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีอันนี้กรณีที่ยื่นเกินค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับนะคะการยื่นนะคะผู้สมัครไม่ยื่นไม่ยื่นก่อนผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อกี้สักครู่บอกไปก็คือวันสุดท้าย9พฤศจิกายน2569กรณีที่ไม่ยื่นนะคะหรือว่าภายในที่เรากำหนดเอาไว้ที่กฎหมายกำหนดนะคะหรือจงใจที่ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับ 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา5ปีอันนี้กรณีไม่ยื่นนะคะหรือว่ายื่นไม่ครบถ้วนถูกต้องสำหรับกรณีสุดท้ายค่ะผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จค่ะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทนะคะและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ได้กล่าวไปว่ายื่นเกินจำนวนเงินที่ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ประกาศเอาไว้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนได้มีการประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งอันนี้ขออนุญาตของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล นะคะอันนี้กรณีของการครบวาระนะคะแล้วก็แทนตำแหน่งที่ว่างขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะในตำแหน่งแรกก่อนก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแต่ละคนนะคะถ้าเป็นการเลือกตั้งไม่ว่าจะครบวาระหรือว่าแทนตำแหน่งที่ว่างนายกเนี่ยค่ะถ้าครบวาระนะคะใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1,312,500 บาทถ้วนถ้าเป็นสมาชิกนะคะกรณีนะคะที่นายกก่อนนะคะนายกถ้าเป็นแทนตำแหน่งที่ว่างก็จะใช้จ่ายได้ไม่เกิน 350,000 บาทถ้วนสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบล นะคะกรณีครบวาระใช้จ่ายได้ไม่เกิน 637,500 บาทถ้วนนะคะถ้าเป็นกรณีแทนตำแหน่งที่บ้างพี่ว่าเมื่อกี้ที่บอกไปคือมีทากาศบ้านกลางและทุ่งหัวช้างอันนี้ค่ะใช้จ่ายได้ไม่เกิน 170,000 บาทถ้วนอันนี้คือสำหรับสมาชิกนะคะเทศบาลตำบลถ้าเป็นสำหรับของการเลือกตั้งนะคะขององค์การบริหารส่วนตำบลนะคะทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งก็ได้ประกาศเอาไว้กำหนดค่าใช้จ่ายนะคะในกรณีที่ครบวาระสำหรับถ้าเป็นผู้บริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยค่ะก็จะกำหนดเอาไว้นะคะอยู่1 เดี๋ยวนะคะถ้าเป็นครบวาระนะคะ 1,500,000 บาทถ้วนถ้าเป็นกรณีของนายกแทนนะคะก็ด้วยเหตุอื่นก็ 1,400,000 บาทถ้วนสำหรับสอบต.เมื่อกี้มีอยู่1แห่งที่มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างไปก็คือเขตที่18ของนาซายนะคะถ้าเป็นแทนตำแหน่งที่ว่างใช้จ่ายได้ไม่เกิน 60,000 บาทถ้วนแต่ถ้าเป็นการครบวาระก็จะใช้จ่ายได้ไม่เกิน 225,000 บาทถ้วนอันนี้ที่ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายเอาไว้ ส่วนใหญ่แล้วค่ะน้องต๋องคะไม่ว่าจะเป็นการครบวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่างของจังหวัดลำพูนเราที่มีการกำหนดตรงนี้ไปนะคะก็ยังไม่เคยเจอที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งผู้บริหารและสมาชิกใช้จ่ายเกินที่เรากำหนดไปแล้วก็ยังไม่เจอหรือไม่พบนะคะในลักษณะที่ไม่มายื่นค่าใช้จ่ายในระยะเวลาที่ทางสำนักงานหรือกฎหมายกำหนดภายใน90วันตรงนั้นค่ะก็สืบเนื่องอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการประชาสัมพันธ์ค่ะน้องต๋องค่ะแล้วก็นอกจากการประชาสัมพันธ์แล้วเราก็จะมีการประสานงานไปที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่านนะคะเพราะว่าใกล้ถึงเวลาแล้วน่าจะครบกำหนดแล้วนะคะให้มายื่นค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับการยื่นค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่สามารถเขียนรายละเอียดได้ว่ามีอะไรบ้างนะมีแบบฟอร์มอย่างไรบ้างก็สามารถโทรติดต่อมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูนได้หรือเข้ามาพบปากกับเรานะคะก็จะมีทางพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้ก็สามารถที่จะอธิบายแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดในการเขียนนะคะของการรายงานค่าใช้จ่ายได้
0: ก็จะมีตัวในส่วนของแบบฟอร์มต่างๆด้วยนะคะท่านก็มาขอหยิบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนที่กรมงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองได้นะครับเขาจะรับผิดชอบในการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่นะครับก็ถือว่าพื้นที่จังหวัดลำพูนก็เป็นพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าเทียบกับปริมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะในพื้นที่เนา
1: ะ
0: อย่างเดือนที่ผ่านมาสิงหาคมก็มีตั้ง4ที่นะครับ4ที่ด้วยกันนะครับก็เลยเดือนนี้ก็จะมีอีก1ที่เนาะก็ทางกตก็ทราบเขาว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางนะครับเขตเลือกตั้งที่1ท่านก็ได้เสียชีวิตลงเนาะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเสาร์ที่12ที่ผ่านมานะครับก็จะได้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่นะครับโอกาสนี้ก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจไปกับทางครอบครัวด้วยนะครับทีนี้กระบวนการเลือกตั้งก็จะดำเนินต่อไปเหมือนเช่นเคยนะครับก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับที่สนใจสมัครรับตั้งเนาะแล้วก็ทางผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในเขตของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1ก็สามารถเตรียมความพร้อมได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในข้อไหนบ้างครับพี่อ้อ
1: ค่ะก็นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนอกจากว่าจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตรงนี้นะคะเพื่อที่ผู้จะสนใจลงสมัครนะคะในของสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นตรงนี้นะคะก็คุณสมบัตินะคะมีไม่เยอะค่ะน้องต๋องคะในกฎหมายเนี่ยก็จะกำหนดในคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา49นะคะก็บอกว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิดอันนี้ข้อแรกเลยนะคะต้องมีสัญชาติไทย
0: โดยการเกิดเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็นะคะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะคะอันนี้คือคุณสมบัติที่กำหนดเอาไว้แล้วก็นะคะ2ข้อที่3นะคะผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นนะคะที่มีอายุตามที่กฎหมายองค์กฎหมายจัดตั้งเขาได้กำหนดเอาไว้ส่วนตรงนี้ค่ะทางได้มีกฎหมายนะคะทางของกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้ได้มีแก้ไขอยู่4ฉบับในส่วนของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งนะคะของคณะกรรมการการเลือกตั้งตรงนี้ก็ได้มีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่3ออกมาค่ะในส่วนฉบับที่3เนี่ยนะคะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2569นะคะประเด็นหลักๆในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็จะกล่าวเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเมื่อกี้สักครู่ที่กล่าวไปนะคะว่าทางถ้าเป็นคุณสมบัติเดิมตามกฎหมายนะก็บอกว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งสำหรับของผู้บริหารตามกฎหมายตรงนี้ที่ได้แก้ไขมานะคะก็ได้กำหนดไว้ว่านะคะมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นเดิมนะคะถ้าแก้ไขตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นไงคะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะคะอันนี้ของทางผู้บริหารท้องถิ่นเช่นเดียวกันค่ะก็คือ25ปีเหมือนสมาชิกสภาท้องถิ่นเลย นะคะแต่ก่อนนั้นจะต้องเป็น35ปีถ้าส่วนเดิมนะคะอันนี้ก็ได้มีการแก้ไขในเรื่องของคุณสมบัติในส่วนของอายุนะคะของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารสำหรับนะคะในเรื่องของคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ในพระราชบัญญัตินะคะการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่3นี้ก็ได้กำหนดเอาไว้นะคะตรงนี้บอกว่านะคะบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นต้องสำเร็จการศึกษาหรือเคยดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี
0: ้
1: นะคะอันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสำเร็จการศึกษานะคะไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาเดิมนั้นจะต้องเป็นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแต่กฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขตรงนี้ก็คือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญานะคะประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภานะคะสำหรับนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะคะเดิมบอกว่าจะต้องนะคะปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแต่ตอนนี้นะคะนายกเทศมนตรีนะคะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาสำหรับนายกองค์การบริหารนะคะส่วนตำบลต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายอันนี้เหมือนเดิมเลยหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนะคะหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะอันนี้คือของวุฒิการศึกษานะคะที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะก็ในส่วนของพระราชบัญญัติของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่3ในเรื่องของคุณสมบัติค่ะสำหรับลักษณะต้องห้ามค่ะน้องต๋องคะลักษณะต้องห้ามเนี่ยมีอยู่ถึง26ข้อนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะแจ้งเพิ่มแจ้งในลักษณะต้องห้ามระยะสั้นๆนิดนึง
0: ข้อสำคัญ
1: เพราะค่ะก็ลักษณะต้องห้ามนะคะที่กำหนดไว้ตามมาตรา50น่ะวงเล็บ1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องติดยาเสพติดให้โทษนะคะวงเล็บ2ก็คือเป็นบุคคลล้มละลายหรือคือเป็นบุคคลล้มละลายนะคะแล้วก็วงเล็บ3ก็คือเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนึ่งหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆสำหรับนะคะในพระราชบัญญัติฉบับที่3ที่กล่าวมาเนี่ยนะคะก็จะมีการในเรื่องของแก้ไขในวงเล็บของมาตรา50อนุ3หรือวงเล็บ3เนี่ยไว้ว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นนะคะในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆที่ยังคงมีการดำเนินกิจการดังกล่าวอันนี้คือเพิ่มเติมมานะคะในพรบ.ฉบับที่3นะคะแล้วก็ในมาตรา50วงเล็บ4ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนะคะของเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา39วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ4วงเล็บ1ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเป็นภิกษุสามเณรนักวัดนักบวชวงเล็บ2ก็คืออยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์นะคะเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่แล้วก็วงเล็บ4ตามที่เป็นลักษณะต้องห้ามนี่ก็คือเป็นผู้ที่มีวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนนะคะมาตรา50วงเล็บ5ก็คืออยู่ระหว่างนะคะถูกระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวนะคะวงเล็บ6นะคะต้องคำพิพากษาให้จำคุกหรือถูกจำคุกนะคะวงเล็บ7ก็คือได้รับโทษจำคุกโดยพ้นโทษมาแล้วยังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งเป็นแต่ความผิดนั้นนะคะได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษนะคะแล้วก็วงเล็บ8เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่นะคะในเรื่องของการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทางวงราชการวงเล็บ8ค่ะเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเมื่อกี้สักครู่ที่ข่าวไปนะหรือว่ามีความประพฤติมิชอบนะคะวงเล็บ9ค่ะเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกตินะคะเคยต้องคำพิพากษาตรงนี้ก็คือต้องดูนะคะเป็นเรื่องของการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตด้วยวงเล็บ10เยอะอยู่นะคะเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะคะ ันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเคยมีการกระทำความผิดถึงที่สุดตรงนี้นะคะก็ขออนุญาตที่จะพูดไปไวๆนิดนึงนะเดี๋ยวถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็นะคะมาวงเล็บ10นะคะวงเล็บ11เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง12เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนอันนี้จะทราบอยู่แล้วจะต้องลาออกมาสมัครเนาะแล้วก็เป็นสมาชิกผู้แทนนะคะราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นลักษณะต้องห้ามนะคะวงเล็บ15เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่งท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าที่อื่นของรัฐซึ่งตรงนี้คำว่าเป็นเจ้าที่อื่นของรัฐนะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่5/2543เมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2543ก็ได้มีคำจำกัดความเอาไว้นะคะคำว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐท่านสามารถที่จะไปค้นหาดูได้นะคะเพราะว่ามันจะยาวนิดนึงถ้าพูดนะคะก็ขออนุญาตที่จะแจ้งไปนะคะสำหรับมาตรา50วงเล็บ15เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระวงเล็บ16อยู่ระหว่างการต้องห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวงเล็บ17นะคะเคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลนะคะมีคดีอาญาหรือว่าทางการเมืองตรงนี้นะคะวงเล็บ18ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดนะคะไม่ว่าจะโทษนั้นจะได้พ้นมาหรือยังนะคะมายังไม่ถึง5ปี19เคยถูกถอดถอนออกจากนะคะตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะมายังไม่ถึง5ปีและวงเล็บนะคะ20อยู่ระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา42นะคะหรือตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าไม่ไปใช้สิทธิ์และไม่ได้แจ้งเหตุนะคะจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งสำหรับมาตรา50วงเล็บ21อันนี้ได้ถูกยกเลิกไปนะคะในตามนะคะยกเลิกตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่3นะคะอันนี้ยกเลิกไปเนื่องจากว่านะคะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่5/2566เมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2566เนี่ยนะคะวินิจฉัยว่าเป็นการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา26วรรค1ก็คือเป็นการจำกัดสิทธิ์ในที่ยกเลิกไปก็คือนะคะวงเล็บ21เนี่ยก็คือเคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและยังไม่พ้นมา5ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ในลักษณะต้องห้ามข้อนี้ได้ยกเลิกวงเล็บนี้ยกเลิกไปนะคะใกล้จบแล้วค่ะ20
0: ค่อนข้างเยอะนะ
1: ค่อนข้างเยอะมี26นะคะ22ลักษณะต้องห้ามข้อนี้ก็คือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นอันนี้ก็จะมีเคสที่ว่าเวลาที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายๆแห่งก็คุณจะต้อง
0: สมัครที่เดียว
1: ที่เดียวถึงคุณจะมีคุณสมบัติหลายแห่งเลยค่ะก็ต้องเป็นที่เดียวหรือประเภทเดียวคือจะส.ส.ว.หรือว่าผู้บริหารหรือสมาชิกค่ะวงเล็บที่23ค่ะเคยพ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือทำการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะมีส่วนได้เสียนะคะสำหรับวงเล็บ24เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการนะคะวงเล็บ25เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัตินะคะหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ตรงนี้แล้วก็จะมีลักษณะอื่นๆตามที่กฎหมายจะตั้งกำหนดเอาไว้ตรงนี้ค่ะตรงลักษณะอื่นๆเนี่ยก็คือได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงออกมาก็คือว่าผู้บริหารท้องถิ่นน่ะมีวาระการลงตำแหน่งคราวนั้นกำหนดเอาไว้นะคะคราวละ4ปีได้ไม่เกิน2วาระติดสองสมัยติดกันแต่ตอนนี้ก็คือกฎหมายได้มีการแก้ไขก็ปล่อยแล้วค่ะก็คือเป็นได้ตลอดเลยนะคะครบวาระคุณลงรับสมัครใหม่คุณได้รับเลือกตั้งอีกคุณก็เป็นไปอีก4ปีพออีก4ปีนี้พบ พ้นไปคุณก็สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้อันนี้ก็คือได้ปลดในเรื่องของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันนะคะอันนี้ก็คือลักษณะอื่นที่เป็นลักษณะต้องห้ามแต่เดิมที่มีการกำหนดเอาไว้ค่ะน้องตองค่ะ
0: ครับก็จะเห็นว่าเนาะกฎหมายได้กำหนดนะครับตัวลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งก็เพื่อเป็นการกรองนะครับกรองเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมั่นใจเนาะว่าได้คนดีไปปกครองแน่นอนนะครับแล้วก็ได้เลือกคนดีแน่นอนนะทีนี้เรามาดูที่การเลือกตั้งท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูภาพใหญ่ของเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้งบ้างนะครับก็คือในเรื่องของพรรคการเมืองนะครับทีนี้มันจะมีอยู่คำไม่กี่คำที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันก็จะมีสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองนะครับของจังหวัดลำพูนเนี่ยมีพรรคใดบ้างครับที่ปฏิบัติงานเนาะดำเนินงานอยู่ในจังหวัดลำพูนครับพี่อ้อครับก็เนี่ยจะมองจะเห็นว่ามีพรรคการเมืองหลายๆพรรคเนาะก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับก็ในช่วงการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาก็มีอยู่ด้วยกันหลายพรรคนะครับก็เห็นหน้าเห็นตากันนะครับ
1: ขออนุญาตนำเรียนนะคะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับทราบนะคะข้อมูลณวันที่20 มกราคม 2569นะคะข้อมูลสาขาพรรคการเมืองของจังหวัดลำพูนเราที่มีสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนของเรานะคะก็มีอยู่2พรรคค่ะก็คือพรรคประชาชนนะคะพรรคประชาชนโอ้ขอโทษค่ะพรรคประชาชาตินะพูดผิดละพรรคประชาชาตินี้ก็มีสาขาตั้งอยู่ที่นะคะตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งและอีก1พรรคนะคะที่มี ข้อมูลสาขาพรรคตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนเราก็คือพรรคสุวรรณภูมินะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทานะคะอันนี้คือที่เป็นสาขาพรรคสำหรับนะคะผู้ที่ไม่ใช่แต่ก่อนที่มีการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาค่ะก็ต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองนะคะที่จะตั้งอยู่ในของจังหวัดลำพูนเรานะคะที่มีตัวแทนพรรคการเมืองตรงนี้อยู่ในจังหวัดลำพูนเราก็มีอยู่12พรรคนะคะพรรคแรกก็คือพรรคเสรีรวมไทยอันนี้ก็ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนตำบลในเมืองนะคะพรรคที่2ที่มีตัวแทนพรรคนะคะดำเนินกิจกรรมอยู่ก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็อยู่ที่ตำบลเมืองหน้าอำเภอเมืองพรรคที่3พรรคโอกาสใหม่อยู่ที่ตำบลอุโมงค์นะคะอำเภอเมืองเช่นกันค่ะพรรคที่4คือพรรคเพื่อไทยนะคะอันนี้อยู่ที่ตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทินะคะพรรคประชาชนนะคะที่มีตัวแทนอยู่ก็คือมีอยู่ที่ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาแล้วก็พรรคพลังประชารัฐนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ตำบลทาแม่รอบอำเภอแม่ทาค่ะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ค่ะน้องตองคะก็อยู่ที่ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะที่มีตัวแทนพรรคที่8นะคะคือพรรคเศรษฐกิจค่ะอันนี้ก็มีตัวแทนที่ตั้งอยู่นะคะสำนักงานอยู่ที่ตำบลลิมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะแล้วก็ตัวแทนพรรคที่9นะคะพรรคไทยก้าวใหม่อันนี้ก็อยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองค่ะแล้วก็นะคะตัวแทนพรรคที่10คือพรรคภูมิใจไทยอันนี้อยู่ลีค่ะตำบลปะไผ่อำเภอลีค่ะแล้วก็พรรคกล้าธรรมนะคะอยู่ที่ตำบลปากบ่องอำเภอป่าซางพรรคสุดท้ายแล้วค่ะที่มีตัวแทนอยู่ในเขตจังหวัดลำพูนเรานะคะก็พรรคตรักแผ่นดินแม่นะคะสถานที่ตั้งของตัวแทนพรรคตรงนี้ก็อยู่ที่ตำบลลาวยาวอำเภอบ้านโฮงครบทั้งนะคะตัวแทนที่มีการจัดตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนอยู่12พรรคแล้วก็สาขาพรรคอยู่2พรรคการเมืองค่ะของจังหวัดลำพูนณขณะนี
0: ้ครับก็จะเห็นว่ามีหลายๆพรรคหน้าที่ดำเนินกิจกรรมนะครับซึ่งได้รับงบประมาณนะครับงบประมาณจากทางกองทุนพรรคการเมืองนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็พรรคแต่ละพรรคก็สามารถที่จะส่งของงบประมาณไปได้เนาะเขาก็จะส่งมาผ่านจังหวัดนะครับต่อไปให้ไปดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นถือเป็นกองทุนที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าหน้าที่อีกข้อหนึ่งของพรรคการเมืองนอกจากสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็คือการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งรวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับทีนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับ การเลือกตั้งเนา
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ท
1: ะ
0: ั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติไปแล้วนะครับข้อมูลความรู้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างครบถ้วนนะ
1: ค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ทีนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานการมีส่วนร่วมบ้างครับพี่ยอครับก็เป็นภารกิจหนึ่งที่ทําสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลำพูนแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้ดําเนินการเนาะในช่วงที่ผ่านมานะครับตลอดปีงบประมาณนะครับซึ่งเมื่อวันที่10กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับก็จะต้องขอแสดงความยินดีกับสสปชตตำบลลีนะครับหรือ
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลลีนะครับที่ได้รับรางวัลสสปชตต้นแบบระดับประเทศนะครับประจำปี2569นะครับผม
1: ค
0: ซ
1: ่
0: ึ
1: ะ
0: ่งก็ได้รับรางวัลนะครับจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลื
1: ค
0: อก
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ั้งนะครับบนเวในกิจกรรมรวมพลคนสสปชตนะครับ
1: ต้นแบบเลยใช่ไหม
0: ถือ
1: ค
0: ว่
1: ะ
0: าเป็นต้นแบบของประเท
1: ค่
0: ศ
1: ะ
0: นะครับก็คัดเลือกนะครับภาคจากภาคเหนือ16จังหวัด
1: โอ
0: เน
1: ้
0: าะ
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: สปชตตำบลลีก็ได้รับที่1นะครับได้รับที่1ของการประกวดนะครับถือว่าเป็นสสปชตที่ดําเนินการต้นแบบนะครับ
1: ค
0: ระ
1: ่ะ
0: ดับประเทศนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะมีสสปชตตำบลเหล่ายาวนะอำเภอบ้านโฮ่งแล้วก็สสปชตตำบลท่าตุ้มนะครับอำเภอป่าซางนะครับก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับในการเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยนะครับก็ถือว่าเป็นสสปชตเนาะก็เป็นองค์กรเนาะครับที่ร่วมดําเนินการเกี่ยวกับประชาธิปไตยเนาะ
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วก็ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท
1: ใน
0: ี่
1: พื
0: น
1: ้
0: ะ
1: น
0: ครั
1: ท
0: บ
1: ี่
0: ของสํานัก
1: ค่
0: ง
1: ะ
0: านคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับวันจันทร์ที่ส
1: ส
0: ิ
1: ิ
0: บ
1: บ
0: สี
1: ส
0: ่
1: ี่
0: ที่ผ่า
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: มาเนาะ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็สสปชตเหล่ายาวนะครับก็ได้ทักร่วมจัดกิจกรรมโครงการสร้างสังคมรู้สิทธิ์รู้หน้าที่รู้กติกาประชาธ
1: ค
0: ิ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ไตยนะครับในพื้นที่หมู่บ้านเหล่ามุ่นเนาะ
1: ค่ะ
0: บ้านเหล่ามุ่นนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ก็มีประชาชนในเขตตำบลเหล่ายาวนะครับทั้ง13หมู่บ้านเนี่ยร่วมกิจกรรมด้วยกันก็จะดําเนินการโดยกรรมการนะครับสสปชตเหล่ายาวซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณครูนะครับคุณครูสกรอําเภอป่าซางด้วยนะครับร
1: อ
0: ว
1: ๋
0: ม
1: อ
0: ถึง
1: เรียกไปร่วม
0: ใช่ครับ
1: ค่
0: ระ วมถึงผู้นํานะครับในพื้นที่ด้วยก็ร่วมดําเนินการการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็ในปีงบประมาณนี้นะครับนอกเหนือจากสสปชเหล่ายาวแล้วก็จะมีอีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งก็คือโครงการของสสปชตำบลลีที่ได้รับรางวัลที่ได้แจ้งไปนะครับก็จะดําเนินโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยร่วมใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับในพื้นที่ตำบลลีด้วยนะครับก็จะเป็นงบประมาณที่ได้รับจากทางกกต.จังหวัดลำพูนไปดําเนินการนะครับผมน่าจะพูดสลับกันนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาก็จะเป็นของเหล่ายาวก็คื
1: ค
0: อโค
1: ่
0: ระ งการพลเมืองดีวิถี
1: ค
0: ประ
1: ่
0: ช
1: ะ
0: าธิปไตยร่วมใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนดีพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งสสปชตสลีน้องก็จะจัดวันที่22กันยายน2569ก็จะใช้ชื่อว่าโครงการสร้างสังคมรู้สิทธิ์รู้หน้าที่รู้กติกาประชาธิปไตยนะครับก็จะดําเนินการในพื้นที่ตําบลลีนะครับก็ถ้าสมมติว่าท่านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลลีอยากที่จะร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจ
1: ค
0: ัง
1: ่
0: หว
1: ะ
0: ัดลำพูนแล้วก็ทางสปชตำบลลีก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับก็เดี๋ยวเชื่อว่าในพื้นที่ก็จะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับ
1: ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดีใจ
0: ครับ
1: นะค
0: ถ
1: ะ
0: ื
1: ด
0: อ
1: ี
0: ว
1: ใจ
0: ่าม
1: ากๆเลย
0: ไม่ได้มี
1: ค่ะ
0: ไม่มีบ่อยเนาะก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: ถือเป็นรางวัลต้นแบบระดับประเท
1: ก็
0: ศ
1: ก
0: น
1: ลุ
0: ะ
1: ่ม
0: ครับ
1: 16จังหวัดภาคเหนื
0: ใช
1: อ
0: ่
1: มี
0: ค
1: ก
0: รั
1: ี
0: บ
1: ่ตำบลนะคะ
0: ครับ
1: แค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ของบ้านเราก็58ตำบล
0: ใช่คร
1: น
0: ั
1: ะ
0: บ
1: คะอันนี้เป็นต้นแบบ
0: ใช่ครัน บ
1: ะคะ
0: ก็
1: ใน
0: จังหวัดใหญ่เขาก็ส่งประก
1: คว
0: ด
1: ่ะ
0: หลายตำบล
1: ใช
0: เนาะ
1: ่
0: แต่ว่า
1: ใช่
0: ท
1: ค
0: าง
1: ่ะ
0: ลีก็ได้รับเลือก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก
0: ใ
1: ็
0: น
1: หว
0: ท
1: ั
0: ี
1: ง
0: ่ได
1: ว่
0: ้
1: า
0: แจ
1: ป
0: ้
1: ี
0: ง
1: หน้
0: ไ
1: า
0: ป
1: ถ้ามีโครงการกิจกรรม
0: ครับ
1: ดีๆอย่างนี้อีกครั้งนะคะก็ขอให้ของเรานะคะได้เข้าไปเป็นต้นแบบเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะ
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็
1: ค่ะ
0: เนี่ยขอก่อนจากกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับทั้ง3แอปพลิเคชันรู้สึกว่าประชาสัมพันธ์ทุกรอบเลยนะครับก็
1: ค่ะ
0: จะขอให้ทุกท่านไปดาวน์โหลดเก็บติดไว้นะครับที่เครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนั่นเองนะครับแอปพลิเคชันแรกก็คือแอปพลิเคชันฉลาดเลือกหรือสมาร์ทโบนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับในการสืบค้นข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้สมัครนะครับพรรคการเมืองความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับชาติด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเลือกตั้งก็ท่านก็สามารถที่จะดูนะครับว่าท่านมีสิทธิ์ในพื้นที่ไหนได้บ้างแล้วก็รวมถึงการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วย
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: ครับ
1: ค
0: ใ
1: ่
0: น
1: ะ
0: แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนนะครับแอปพลิเคชันต่อมาก็คือแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งนะครับโดยประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเหตุต่างๆนะครับแจ้งรูปแจ้งคลิปแจ้งเสียงเนาะแจ้งเนื้อหาต่างๆนะครับเพื่อป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งท่าน พบพื้นที่ไหนก็สามารถแจ้งเลยไม่ต้องอยู่ในช่วงเลือกตั้งก็ได้นะครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตาสับปะรดไปนะครับติดเครื่องไว้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือแอปพลิเคชันพลเมืองศึกษานะครับหรือ Civic Education นะครับก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมหลักสูตรต่างๆองค์ความรู้ต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพนะครับเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับสำหรับทุกช่วงวัยเลยทีเดียวนะครับประชาชนทั่วไป องค์กรการศึกษาก็ได้นะครับที่จะไปศึกษาหาความรู้แล้วก็สามารถทำแบบทดสอบเพื่อที่จะเก็บใบเกียรติบัตรไว้ด้วยได้ด้วยนะครับก็เป็น3แอปพลิเคชันที่จะฝากให้ทุกท่านนะครับดาวน์โหลดติดเครื่องไว้นะครับแล้วก็ช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนก็เรามีแฟนเพจนะครับแฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนหรือว่าจะเป็น Facebook นะครับเป็นสนง.กกต.จังหวัดลำพูนนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้เนาะแล้วก็อีกสุดท้ายนะครับสุดท้ายของประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนะครับถ้าสมมติว่าท่านต้องการที่จะศึกษานะครับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท่านก็สามารถติดต่อมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพูนเพื่อมาศึกษาดูงานได้ก็จะมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆที่ไม่ได้พบในพื้นที่อื่นเนาะก็สามารถที่จะประสานงานมานะครับมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนได้นะครับวันนี้ก็ค
1: ่
0: อนข้างครบถ้วนนะครับก็ขอญาติผมนายจินวัฒน์มาลานะครับพนักงานการเลือกตั้งเป็นประการแล้วก็พี่อ้อนะครับกิ่งการบุญธริกบุตรนะครับพนักงานการเลือกตั้งสำนักงานก็จะขอญาติลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตจังหวัดลำพูนนะครับทุกวันอังคารนะครับหลังเคารพธงชาติครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
6: ในพิพากษาธุรกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง หลังคาดการประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้โดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
7: นายสุวัฒน์พร้อมเพรียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พลาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยอยศพรนะคะไกลศรีสวทรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
8: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 26.0 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 4.2 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 89.3 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้784.8 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 37.9 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 10.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และมีรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนดังนี้ที่เทศบาลตำบลป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.4 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.0 มิลลิเมตร และที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 2.0 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:12 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
11: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
12: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
13: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
12: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
13: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
14: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากพื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
16: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
15: หึทำยังไงหรอ
16: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
15: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนักวิชาการด้านต่างประเทศระบุการประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกจะเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นักวิชาการด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเห็นว่าการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนัดแรกเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธี
6: รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOSระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเห็นว่าเป็นก้าวสำคัญในการหาทางออกด้วยสันติวิธีต่างกระบวนการไกล่เกลี่ยหลังจากที่กัมพูชาได้ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลต่อศาลอนุญาโตตุลาการถาวรเนื่องจากประเทศไทยได้ยกเลิก MOU ปี 2544หากสามารถตกลงกันได้อย่างเป็นธรรมและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของไทยมีโอกาสร่วมกันพัฒนาพื้นที่พิพาทระหว่างนี้คณะกรรมการประนอม5คนจะรับฟังค่อยแถลงและนำหลักฐานจากทั้ง2ฝ่ายไปพิจารณาคาดว่าใช้เวลาประมาณ1ปีก่อนจะทำข้อเสนอแนะให้ทั้งไทยและกัมพูชานำไปปฏิบัติและแม้ว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจมีน้ำหนักและสามารถนำไปใช้อ้างอิงในอนาคตได้เชื่อว่าคณะกรรมการประนอมจะพยายามหาทางออกที่เหมาะสมและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: หอการค้าไทยยกระดับกลไกการลงทุนมุ่งสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันผลักดัน SME ร่วมห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหอการค้าไทยจีนสมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทางธุรกิจและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนโดยล่าสุดได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและนักลงทุนจีนกว่า100รายณจังหวัดระยองเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งนี้หอการค้าไทยมุ่งเป้าพลิกโฉมความร่วมมือในระยะต่อไปโดยผลักดันให้ธุรกิจไทยก้าวข้ามจากการเป็นเพียงผู้จัดหาวัตถุดิบสู่การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เข้าไปมีบทบาทร่วมออกแบบวิจัยพัฒนา และขยายตลาดกับบริษัทจีนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมย้ำจุดยืนในการสร้างสมดุลทางผลประโยชน์ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมความพร้อมฟื้นฟูการค้าชายแดนด่านสิงขรหลังสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาคลี่คลาย
8: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยและเมียนมาสามารถกลับมาค้าขายมีรายได้นำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศหลังจากที่ผ่านมาการค้าชายแดนต้องหยุดชะงักไปจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาแต่ปัจจุบันคลี่คลายลงแล้วนอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเตรียมความพร้อมลานขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลาระบบการทำหนังสือผ่านแดนระบบการตรวจอนุญาตสินค้านำเข้าส่งออกซึ่งจากการรับทราบรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีความพร้อมแล้วอย่างเต็มที่รวมถึงอาคารพรมแดนสิงขรซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานโดยหากสถานการณ์การค้าชายแดนด่านสิงขรกลับมาเป็นปกติจะช่วยสร้างโอกาสและประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างมากหลังจากที่ผ่านมาเคยมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้านับพันล้านบาทต่อปีสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาล กู้ภัยอบต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
13: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: ประกอบฟกอสาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะคะดิฉันนางสาวศิริลักษณ์อุดเถินนะคะหัวหน้าเล็กค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณพานุพงษ์ชัยวันนะคะ
1: คือ
0: ลุงสอนของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีท่านผู้ฟังนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันอังคารที่ผ่านมาได้อู้กำเมืองแต่วันนี้ มาเจอดีเจเล็กหัวหน้าเล็กก็ อาจจะต้องใช้ภาษากลางนะครับก็ขออนุญาตหน่อยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับ
0: ค่ะสองภาษาก็ได้ค่ะลุงสอนค่ะก็ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ภารกิจของกองทุนฟื้นฟูเราก็เยอะแยะมากมายนะคะก็วันนี้เราก็อยากจะมาเล่าให้พี่น้องเกษตรกรฟังนะคะให้ตรงกับคอนเซปต์ของเราเลยก็คือสาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะคะลุงสอนก็ตอนนี้ในส่วนของสำนักงานตอนนี้ก็คือพี่น้องเกษตรกรนี่ทุกวันนะคะเมื่อไปติดต่อที่สำนักงานก็ถือว่าเรามาออกรายการของสวท95ได้ผลเป็นอย่างมากนะคะ
1: หัวหน้าเล็กมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้กระแสการตอบรับเรื่องกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเยอะขึ้นมากเนี่ยเพราะว่าพอกองสำนักงานกองทุนฟูไปรณรง
0: ค
1: ์ในอำเภอต่างๆร่วมการออกอำเภอเคลื่อนที่บ้างจังหวัดเคลื่อนที่บ้างเงี้ยเราก็ได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของเรานี่หลายท่านไม่รู้นะครับพอไปเนี่ยเขาก็อยากจะตั้งองค์กรขึ้นมาตอนนี้เรากำลังประสานกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที
0: ่
1: นะครับถ้ามีเวทีก็ให้เราไปจัดแนะนำภารกิจของกองทุนฟื้นฟูนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะให้เครือข่ายคือตอนนี้ง่ายๆแล้วหัวหน้าเล็กจะตั้งกลุ่มเองก็ได้ถ้าตั้งกลุ่มยากก็โอนเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้ที่มีอยู่แล้วนะ
0: เขาเรียกว่าอันนี้ก็คือ1ภารกิจหลักของกองทุนเรานะคะเขาเรียกว่าภารกิจด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรอันดับแรกก็คือคุณต้องเป็นสมาชิกกองทุนละการเป็นสมาชิกทำไงทำได้2วิธีเหมือนที่ลุงสอนบอกก็คือ1ตั้งกลุ่มใหม่เลย50คนขึ้นไปใช่ไหมคะพี่น้องเกษตรกรรวมกลุ่มกันมาเลยทำกิจกรรมกันขอให้เป็นประชากรเป็นอยู่ในพื้นที่ทะเบียนบ้านในจังหวัดลำพูนเรานะคะอำเภอไหนก็ได
1: ้
0: ตั้งใหม่ได้เลยนะคะหรือ2ไปอยู่กับกลุ่มภาษาคำเมืองเพื่อว่าต่อท้ายต่อเส้นเข้าใจไหมคะต่อท้ายกลุ่มที่มีอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เรามีอยู่1,000กับ10องค์กรนะคะ
1: ครอบคลุมทั้ง8อำเภอ
0: ทั้ง8อำเภอทุกอำเภอมีสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูมีองค์กรหมดเลยนะคะ 67,000 กว่าคนตอนนี้นะคะสมาชิกเรา 67,000
1: บางครั้งเนี่ยสมาชิกเราเนี่ยอาจจะข้ามตำบลกันแต่เราเอาพื้นที่ที่เราทำเกษตรเนี่ยที่ดินในการทำเกษตรอาจจะติดกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะอาจจะอยู่คนละตำบลแต่พอที่ดินมาติดกันปั๊บเนี่ยมันก็สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได
0: ้หรือบางคนอยู่ต่างอำเภอเขาเรียกว่าถ้าเราทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนที่ลุงสอนบอกอะค่ะเราทำกิจกรรมร่วมกันทะเบียนบ้านเราอาจจะอยู่ป่าซางแต่วันนี้เรามาทำกิจกรรมอยู่ที่อำเภอเมืองเราก็เข้ากลุ่มอำเภอเมืองได้หรือเราเป็นคนอำเภอเมืองแต่เราไปอยู่อำเภอลีเราก็ไปเข้ากลุ่มลีได้ขอให้เป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมร่วมกันและสามารถเขาเรียกติดต่อคุยรู้จักกันนะคะมันจะเป็นการเชื่อมโยงการทำงานที่ง่าย
1: เราเอาจุดผลิตเป็นตัวหลัก
0: กิจกรรมเป็นหลักค่ะ
1: เอาตัวจุดผลิตเป็นตัวหลักท่านผลิตตรงไหนท่านอาจจะผลิตข้ามอำเภอ
0: ไ
1: ม่แม้ข้ามตำบล
0: ข้ามตำบล
1: ข้ามตำบลนะครับ
0: แ
1: ล้วก็หรือว่าข้ามอำเภอก็ยังได
0: ้
1: นะครับก็สามารถที่จ
0: ะ
1: เป็นกลุ่มเดียวกันได
0: ้ที่บอกได้คือห้ามข้ามจังหวัดนะคะบางคนอย่างเช่นลีอยู่ใกล้กับลำปางจะไปเข้าลำปางไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่าการหาลือกันคุยกันอย่างนี้ได้หมดนะคะเพราะว่ากิจกรรมของกองทุนขั้นตอนการเพิ่มสมาชิกการย้ายสมาชิกการเพิ่มเหมือนกันหมดทั้งประเทศ
1: มันเป็นการบริหาร
0: กระบวนการเหมือนกัน
1: ของแต่ละจังหวัด
0: เ
1: พราะฉะนั้นในแต่ละจังหวัดอย่างหัวหน้าเล็กเนี่ยรับผิดชอบ8อำเภอ
0: ใช่ค่ะ
1: นะเพราะก็จะเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ของ8อำเภอจังหวัดลำพูนเท่านั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าสิทธิประโยชน์ในเมื่อการฟังเนี่ยก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อาจจะได้ฟังสถานีของเราอาจจะครอบคลุมไปในพื้นที่ของจังหวัดอื่นก็ได้รับข่าวสารร่วมกันได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: ค
0: ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการในภารกิจของกองทุนนะคะภารกิจที่2ก็คือเรื่องของการจัดการหนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากพี่น้องเกษตรกรเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูแล้ว1ท่านก็มารับสิทธิประโยชน์ในด้านของการฟื้นฟูสิทธิประโยชน์ที่2ก็เป็นในเรื่องของการจัดการหนี้นะคะใครเป็นหนี้ นะคะที่เป็นหนี้ในระบบหนี้ที่กองทุนกำหนดท่านก็สามารถมาขึ้นทะเบียนหนี้ได้นะคะหนี้ก็ต้องเป็นหนี้ของเราหนี้ของใครของมันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเชิงเดี่ยวละเป็นรายบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่สองของเรา
1: ค่ะคืออย่างภารกิจแรกเนี่ยภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูหลายคนตั้งคำถามเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยบอกว
0: ่
1: าท่านอนุท่านประธานอนุทำไมต้องทำกิจกรรมที่50คนบอกว่าไม่ใช่นะ
0: ไม
1: ่
0: ใช่ไม่จำเป
1: ็
0: น
1: ตรงนี้เราสามารถในกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มหนึ่ง50คนหรือว่า100คนเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นกิจกรรมเป็นกลุ่มๆได
0: ้
1: กลุ่มนี้ชอบการเลี้ยงกบรวมตัวกันอย่างน้อย15คน
0: น
1: ะ15ครอบครัวก็สามารถมาทำโครงการเลี้ยงกบได้กลุ่มนี้ถนัดเรื่องปลาไปเลี้ยงปลาก็ได้เลี้ยงไก่ก็ได
0: ้
1: ก็ขึ้นกับจำนวน
0: คือ
1: เราไม่ได้บอกว่ากลุ่มท่านมี100คนต้องทำกิจกรรม100คนพร้อมกันไม่ใช่น
0: ะ
1: ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะนั้นการจับกลุ่มเล็กๆเนี่ยแต่อย่างน้อยต้อง15คนใช่
0: ไหมคือถ้าเป็นเรื่องของงบกู้ยืม12คนขึ้นไปถ้าเป็นอุดหนุนก็คือศึกษาเรียนรู้หัดทำเนี่ย15ทำไมบางกลุ่มอาจจะ20 30ได้หมดเราไม่ได้กำหนดเราไม่ได้ปิดกั้นจำนวนนะคะอยู่ที่การทำกิจกรรม
1: ระวังขั้นต่ำไว้ก่อน
0: ใช่แต่ขั้นต่ำต้องเริ่มที่ถ้าเป็นงบอุดหนุนคือ15เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เชิงเดียวการฟื้นภารกิจงานฟื้นฟูเนี่ยมันเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะมันไม่ใช่กิจกรรมเดียวแต่ท่านจะทำอะไรท่านก็ประชุมปรึกษากันในกลุ่มเลยกองทุนเราจะเป็นพี่เลี้ยงให้
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอไปเรื่องจัดการนี่อันนั้น

0: การกระบวนการในเรื่องของการประเมินความเป็นไปได้นะคะทุกกระบวนการจะมีสำนักงานมีตัวแทนท่านอนุกรรมการหรือก็แม้กระทั่งว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วมีองค์ความรู้ในเรื่องของที่พี่น้องเสนอขอเรามานะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำกันเป็นในรูปของเป็นกระบวนการ
1: ใช่คือเราจะไม่พิจารณาเฉพาะกระดาษที่ท่านเขียนโครงการขึ้นมาเราจะลงพื้นที
0: ่
1: ไปคุยกับท่านไปดูพื้นที่ท่านด้วยว่าท่านทำจริงไหมแล้วก็กระบวนการกลุ่มเป็นไงน
0: ะ
1: เพราะนั้นนอกจากกองทุนฟื้นฟูในสำนักงานจะลงไปแล้วอนุก็จะลงไปด้วยและที่สำคัญก็คือถ้าเกี่ยวข้องกับส่วนราชการส่วนไหนในเนื้อหาของเกษตรน
0: ะ
1: อย่างเกี่ยวกับประมงเราก็
0: เช
1: ิ
0: ญประมง
1: ใช่ไหมเกี่ยวกับปศุสัตว
0: ์
1: เราก็เชิญปศุสัตว์อย่างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างเงี้ยเราก็ต้องเชิญผู้ที่รู้จริงผู้รู
0: ้
1: เรื่องนั้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าพี่น้องเกษตรกรเราจะได้องค์ความรู้ที่ตรง
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องเกษตรกรนะคะที่เป็นสมาชิกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอยู่กันที่กลุ่มที่หมู่บ้านท่านคุยกันเบื้องต้นได้เลยว่าสนใจอยากจะของบอุดหนุนของบกู้ยืมนะคะหลังจากนั้นท่านส่งตัวแทนเข้ามาที่สำนักงานเราก็ได้นะคะหรือจะโทรติดต่อเข้ามาก็ได้ว่าอยากทราบว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรกระบวนการกลุ่มจะต้องทำยังไง1 2 3 4อันนี้เดี๋ยวเราจะมีทีมเจ้าหน้าที่ลงช่วยท่านไม่ต้องกลัวเรื่องของการทำเอกสารนะคะ
1: ครับอีกเรื่องนึงเรื่องการจัดการหนี้นะ
0: คะ
1: นะเล็กตอนนี้กระแสตอบรับดีมากพอเรามีการซื้อหนี้ที่ป่าซางมีการซื้อหนี้ที่อื่นๆ นะในรูปของการซื้อหนี้จากสหกรณ
0: ์
1: เป็นเรื่องที่เขาไม่คาดว่าเราจะมีงบในการจัดการซื้อหนี้ตรงนี้ได้เขาก็บอกว่าคือหลายคนก็เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อรอให้การจัดการหนี
0: ้
1: นี่กระบวนการจัดการหนี้เนี่ยอยากจะให้หัวหน้าเล็กแจกแจงให้พวกเราฟังหน่อยนะครับให้พี่น้องเกษตรกรฟังหน่อยว่ากระบวนการจัดการหนี้ในมิติของในภารกิจของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ
0: ก็ในภารกิจเรื่องของการจัดการหนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเขาเรียกหัวใจสำคัญของกองทุนฟื้นฟูเรานะคะหนึ่งคนที่ได้รับการจัดการหนี้ได้เนี่ยอันนี้สำคัญสุดคือท่านต้องเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูก่อนนะคะหลังจากนั้นท่านมาขึ้นทะเบียนหนี้กับเราหนี้ตัวไหนได้บ้างก็คือหนี้ในระบบนะคะเช่นธกส.สหกรณ์ธนาคารก็คือสัญญากู้เงินเพื่อการเกษตรแบงก์กรุงเทพกรุงไทยอะไรก็แล้วแต่นะคะ3นิติบุคคล4ก็คือนิติบุคคลตามที่กองทุนกำหนดนะคะแล้วก็5ก็คือโครงการส่งเสริมของรัฐเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในหลักเกณฑ์5สถาบันนี้แล้วเป็นหนี้ของเราท่านสามารถที่จะเอาเอกสารหลักฐานการกู้เงินนะคะมาขึ้นทะเบียนหนี้ได้เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าไปจัดการนะคะการจัดการหนี้นี่จะเป็นเชิงเดียวต้องเป็นหนี้ของเรานะคะเป็นหนี้ของคนอื่นไม่ได้เป็นหนี้ของกลุ่มไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากที่ท่านผ่านกระบวนการต่างๆเราเมื่อได้รับการจัดการหนี้แล้วก็มีการเขาเรียกถ้าเป็นภาษาเราอะค่ะก็คือเราไปปิดบัญชีให้เจ้าหนี้เดิมแล้วก็ย้ายมาเป็นหนี้กองทุนหนี้ตัวนี้เมื่อท่านมาอยู่กับกองทุนท่านก็จะไม่มีดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็เป็นการผ่อนใช้คืนกองทุนตามงวดเงินงวดงานที่เรากำหนดกันนะคะแล้วก็มีการทำนิติกรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางเอกสาร
1: คือกระบวนการเนี่ยมันจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับคือเริ่มต้นจากว่าพอท่านเข้าสู่วงการผลิตเนี่ยนะวงการผลิตท่านจะเจอกับสถานการณ์สุ่มเสี่ยงหรือเสี่ยงต่อการเป็นหนี้เนี่ย3ระดับระดับ3อย่างอย่างแรกก็คือผลผลิตอาจจะตกต่ำนะผลผลิตอาจจะได้ไม่เยอะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาก็ต่ำนะครับราคาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้ก็อันหนึ่งละที่จะทำให้วงการหนี้เนี่ยแทรกเข้ามาได้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนสูง
0: ต้นทุน
1: นะต้นทุนสูงเนี่ยปุ๋ยยาอะไรต่างๆเนี่ยสูงขึ้นพอสูงขึ้นปั๊บเนี่ยไปบวกกับผลผลิตตกผลผลิตต่ำราคาผลผลิตต่ำสองอย่างนี้ก็เป็นสองอย่างแล้วที่ทำให้กระบวนการของท่านเนี่ยกระบวนการนี้เข้ามาเยือนท่านอันที่สามอีกหน้าเล็กอันที่สามก็คือเจอภัยพิบัติทางธรรมชาติอีก
0: มันคาดการไม่ได้
1: เราคาดการไม่ได้มะแรงลงน้ำแล้งฝนน้ำท่วมเนี่ยเราเจอเราพี่น้องเกษตรกรพอเจอบางรายเจอ3เด้งแบบนี้แล้วมันหนีไม่พ้นละเรื่องนี้นะพอหนีไม่พ้นเรื่องนี้เนี่ยแต่กองทุนของเราเนี่ย กองทุนของเรามี

0: สโลแกนหรือมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายชัดเจนที่สุดก็คือที่ดินจะต้องอยู่ในมือเกษตรกรทีนี้พอท่านเป็นหนี้แบบนี้ปั๊บเนี่ยกระบวนการเจ้าหนี้เขาก็จะเริ่มยึดละขายทอดตลาดประกาศขายทอดตลาดเนี่ยหัวหน้าเล็กก็จะทำเรื่องบรรเทาก่อนใช่ไหมอย่าพึ่งขายชะลอก่อนนะจนกว่าเราจะจัดสรรงบลงมา
1: เขาเรียกว่าอย่างนี้ค่ะกรณีที่ท่าน1เป็นสมาชิกแล้ว2ท่านขึ้นทะเบียนหนี้3สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับก็คือการคุ้มครองด้านเบื้องต้นเนี่ยค่ะเหมือนที่ทางลุงสอนได้กล่าวไปก็คือความคุ้มครองกรณีท่านเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเกิดเหตุฉุกเฉินด้านหนี้สินที่เราไม่ได้คาดการมาก่อนไม่ว่าจะการโดนฟ้องร้องดำเนินคดีการถูกยึดการถูกขายทอดทั้งหลายเนี่ยนะคะสิทธิประโยชน์ของท่านก็คือการคุ้มครองช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือการบรรเทาทุกข์ไปยังเจ้าหนี้ก่อนว่าสมาชิกรายนี้นะเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูสมาชิกรายนี้เป็นสมาชิกแล้วขึ้นทะเบียนหนี้แล้วระหว่างที่รอการจัดการขอเจ้าหนี้บรรเทาทุกข์โดยการที่อย่าพึ่งดำเนินคดีอย่าพึ่งพิพากษาเราก็จะสำนักงานสาขาเราก็จะมีหน้าที่ทำหนังสือไปยังเจ้าหนี้อันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์เต็มๆที่พี่น้องจะได้รับนะคะแต่สำคัญก็คือหลังจากท่านมาขึ้นทะเบียนหนี้แล้วท่านต้องมาบอกเรานะคะแล้วบางคนอาจจะกระชั้นชิดเกินไปอันนี้เราก็ต้องบอกกันไว้ก่อนบางคนถ้าไม่ฟ้องก็ไม่มาเป็นสมาชิกค่ะลุงสอนอันมีหลายกรณีนะถ้าแบบอย่างนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนว่าเราก็ต้องมาลุ้นละความเสี่ยงการจะทันหรืออะไรแต่ว่าอันดับหนึ่งคือถ้าท่านเป็นสมาชิกกับขึ้นทะเบียนนี่ท่านได้รับความคุ้มครองแน่นอนนะคะว่าเราจะดูแลท่านนะคะ
0: ใช่คือการขึ้นการเป็นสมาชิกในสำคัญเพราะว่าการเป็นสมาชิกสำคัญเพราะว่าถ้าเราเป็นแบบมายาวนานแล้วชีวิตเราเจอวิกฤตเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดการได้แต่พอท่านเจอวิกฤตและท่านมารีบเป็นสมาชิกเนี่ยบางทีไม่ทัน
1: มันก็ต้องหลักความเป็นจริงอะค่ะว่าบอกวันนี้พรุ่งนี้มันก็อันนี้แหละค่ะเราแต่ถามว่าเราจะทำไหมเราก็ทำสุดความสามารถก่อนส่วนผลหรือปลายทางเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ว่าส่วนเจ้าหนี้เราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลสิทธิ์อยู่ที่เจ้าหนี้นะคะแต่เราจะทำให้ท่านเพราะท่านเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันอย่างสุดความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิดีๆเหล่านี้ก็คือพี่น้องเกษตรกรหรือสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะคะอย่าละเลยสิทธิ์ของเรานะคะวันนี้สิทธิ์ของเราไม่ว่าจะเรื่องของการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเรื่องของการจัดการหนี้สิทธิเรื่องของการคุ้มครองต่างๆที่กองทุนดูแลท่านได้เนี่ยนี่คือสิทธิของท่านที่ท่านเราอยากให้ท่านเข้าถึงสิทธิเหล่านี
0: ้
1: นะคะ
0: มากไปกว่านั้นก็คือพอท่านได้สิทธิตรงนี้ปั๊บเนี่ยเรามีงบไปซื้อหนี้ให้ท่านแล้วปั๊บเนี่ยโฉนดที่เราไถ่ถอนมานะก็จะอยู่ที่สำนักงานกองท
1: ุ
0: นสำนักงานกองทุนก็จะมาร่วมวางแผนกับท่านใช่ไหมว่าท่านจะสามารถผ่อนชำระเท่าไหร่ดัง
1: คือ
0: พอมาอยู่ในมือกองทุนปั๊บเนี่ยดอกเบี้ยไม่มีละต้นเท่าไหร่ก็ไปตามนั้นแล้วก็วางแผนชำระพอครบปั๊บเราก็โอนคืน
1: นะคะค่ะก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กันเราได้มีเวลาหายใจได้มีแรงไปทำอาชีพสองถ้าท่านอยู่ในกลุ่มองค์กรท่านได้ซื้อหนี้ด้วยแล้วท่านจะต้องการฟื้นฟูอาชีพอยากมีเงินเพื่อมาชำระหนี้คืนหรือดำรงชีพเนี่ยแหละค
0: ่
1: ะก็มาเชื่อมโยงกับท่านก็มายื่นเขียนแผนและโครงการในนามกลุ่มมาขอฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็นอกเหนือจากอาชีพหลักการทำสวนของเราหรืออาชีพที่เราต้องเป็นเขาเรียกรายได้รายปีค่ะคุณสอนเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาหัดทำงบอุดหนุน มันจะเป็นรายได้รายวัน
0: มันเป็นผลต่อกันนะครับพอท่านบริหารงบอุดหนุนมีความเข้มแข็งปั๊บเนี่ยรายได้ท่านก็จะมั่นคงมั่นคงก็การชำระหนี้คืนก็จะประสบความสำเร็จแต่อีกเรื่องหนึ่งหัวหน้าเล็กก็คือในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเราไปรับนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐเนี่ยนะอย่างเช่นโคปัสซิกหรือแพะที่มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือนโยบายที่ผิดพลาดเนี่ยก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องร้องเรียนกับเราได้
1: คืองี้ต้องอย่างที่ย้ำไปเมื่อสักครู่ต้องดูในสัญญากู้ก่อนค่ะว่าท่านกู้แบบไหนเป็นสัญญาเดียวหรือเป็นกลุ่มมาหรือกลุ่มไปกู้แล้วมาให้เราอันนี้เราต้องขออนุญาต ดูในรายละเอียดเอกสารแต่ว่าท่านทุกท่านนะคะมีปัญหาท่านสามารถที่จะเข้ามาที่สำนักงานแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันดูว่าวิเคราะห์ว่าอันนี้สัญญานี้ถูกต้องไหมหรือได้หรือไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนแต่ละเคสค่ะลุงสอนมา10คนนี่คือ10แบ
0: บ
1: เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านมาเลยค่ะมาหาเรานะคะเรายินดีต้อนรับค่ะ
0: ก็ท่านมีพรบละท่านมีกฎหมายคุ้มครองท่านละ
1: ค
0: ือพรบกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเพราะว่าจะเป็นตัวกฎหมายที่จะช่วยเหลือท่านได้
1: ใช่
0: ไหมนี้กระบวนการอีกอันหนึ่งของหน้าเล็กก็คือเรื่องของหนี้เหมือนกันนะเรื่องของหนี้เนี่ยพออันนี้คือการจัดการหนี้ในงบประมาณที่อยู่ในมือเราน
1: ะ
0: แต่มีงบประมาณอันหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในมือเราแต่พี่น้องเกษตรกรเป็นกันเยอะมากทั้งประเทศเนี่ยก็คือหนี้ที่เรามีปัญหาอยู่กับหน่วยงานของรัฐเขาเรียกว่าธนาคารในสังกัดของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยธกส.ออมสินหรือ SME น
1: ะ
0: 4แบงค์รัฐเนี่ยเวลาเราเป็นหนี้กับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราก็สามารถที่จะมาปรับโครงสร้างหนี้ได้กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวหน้าเล็กลงรายละเอียดให้พวกเราฟังนะครับ
1: กระบวนการตรงนี้มันอีกเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้นะคะคราวนี้เราต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้อาจจะมีทุกปีไม่ได้มีทุกปีอาจจะมีมาเป็นช่วงนะคะเพราะฉะนั้นแต่สิทธิ์ก็คือคนที่จะได้เข้าโครงการนี้ก็คือคนที่ขึ้นทะเบียนหนี้ก่อนถ้าท่านยังไม่ได้ขึ้นท่านก็จะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของโครงการนี้โครงการนี้คือโครงการส่งเขาเรียกว่าโครงการส่งเสริมของรัฐตามมติครม.4แบงค์รัฐอันนี้เราพูดถึงโครงการที่ได้รับอนุมัติเมื่อที่ผ่านมานะคะ
0: ตามมติครม.
1: ตามมติครม.นะคะครม.อนุมัติไว้อนุมัติโครงการไว้4แบงค์รัฐก็คือกรุงไทยขออภัยค่ะออมสินธกส.SME แล้วก็อาคารสงเคราะห
0: ์อาคารสงเคราะห์บางทีผมพูดผิดไป
1: 4อันนี้คือ4แบงค์รัฐก่อนนะคะกรุงไทยเนี่ยเมื่อปี53กรุงไทยอยู่ในโครงการส่งเสริมของรัฐพอมาปี62โครงการนี้เกิดขึ้นมาอีกก็มาโครงการก็จะมีการปรับปรุงก็ว่าไปตามกระบวนการเพราะฉะนั้นในปี62จนมีมติโครงการนี้ใช่ไหมคะแต่บังเอิญโครงการเนี้ยตอนนี้ณปีนี้ก่อนนะคะณปีนี้โครงการตัวเนี้ยได้สิ้นสุดโครงการละเพราะฉะนั้นเราต้องรอดูในปีถัดๆไปว่าโครงการจะมีมาอีกหรือเปล่าแต่โครงการนี้มันดียังไงก็คือ1ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้เป็นหนี้กับ4แบงค์รัฐตามที่เรากำหนดนะคะมีรายชื่อตามที่ได้ประกาศไว้ที่ขออนุมัติจากครม.4สิทธิอันสุดท้ายก็คือพี่น้องเกษตรกรเมื่อเข้าโครงการนี้จะชำระหนี้แค่5ต้นคงค้างเขาเรียกว่าต้นคงค้าง 50% ส่วนต้นคงค้างอีก 50% กว่าดอกเบี้ยอันนี้เมื่อท่านชำระต้นของท่านเสร็จรัฐจะเป็นผู้ชำระให้ท่านไปยังแบงค์นะคะอันนี้คือว่าเป็นการช่วยโดยที่กองทุนไม่ต้องใช้เงินแต่ช่วยสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้แล้วมีชื่อตามที่มติครม.ให้ในอนุมัติรายชื่อไว
0: ้
1: นะคะอันนี้จะได้จำนวนมาก
0: หัวใจสำคัญหัวใจสำคัญต้องเป็น
1: สมาชิก
0: แล้วก็ต้อง
1: ขึ้นทะเบียนหนี้
0: น
1: ส่วนวิธีการช่วยเหลือเป็นเดี๋ยวทางกองทุนทางฝั่งผู้บริหารเขาจะมีกระบวนการในการเขาเรียกหาช่องทางช่วยเหลือท่านหลายๆช่องทาง
0: พอท่านอยู่ใน2สิ่งนี้คือ1เป็นสมาชิกแล้วได้อยู่ในรายชื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้วเนี่ยเราก็จะผลักดันเรื่องนี้รายชื่อของท่านเนี่ยแล้วก็รู้พร้อมกันหนี้ของท่านเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาให้ครม.เนี่ยอนุมัติชุดใหม่อีกทีนึง
1: ทีนี้ค่ะในตอนนี้เขาเรียกว่าโครงการมันสิ้นสุดนะคะเพราะว่ามันต้องตามระยะเวลาโครงการทีนี้ในจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ยังไงนี้เราก็จะฝากพี่น้องว่าติดตามข่าวเรา
0: ค
1: อยติดตามนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่ามีโครงการเปิดขึ้นนะตอนนี้มีโครงการอะไรนะคะเป็นช่องทางไหนอย่างไรก็แล้วแต่เราก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังในรายการรอบรั้วกฟก.ให้ท่านฟังนะคะหรือท่านติดตามเราที่ทางเพจ Facebook ของกองทุนฟื้นฟูสำนักงานใหญ่เราก็ได้นะคะหรือของสำนักงานเราสำนักงานกองทุนลำพูนเราก็ได้นะคะเราก็จะพยายามที่จะส่งข่าวสารสื่อสารไปให้ถึงพี่น้องเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนะคะ
0: เดือนที่ผ่านมาหัวหน้าเล็กเรามาออกรายการตรงนี้แล้วก็มารายงานให้พี่น้องเกษตรกรฟังว่า งบประมาณที่เราได้มาเนี่ยเราไปจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไปดำเนินการเนี่ยหลายโครงการมากเป็นเงินหลายแสนนะครับทีอันใหม่เนี่ยพี่น้องก็เห็นว่าพี่น้องทำโครงการขึ้นมาเราพิจารณาโครงการและมีความเป็นไปได้เราก็ส่งให้ส่วนกลางไปพิจารณาตอนนี้ส่วนกลางแจ้งมาแล้วว่าโครงการที่พี่น้องทำเนี่ยในสามกลุ่มเนี่ยอนุมัติมาอีกสามกลุ่ม
1: เขาเรียกว่าอะไรนะคะก่อนล็อตสุดท้ายก่อนปิดงบประมาณ
0: ใช่ได้มาอีกสามกล
1: ุ่
0: ม
1: แต่กลุ่มต่อไปรอเดี๋ยวรองบประมาณหน้าแต่ตอนนี้นะงบประมาณปี2569ก็คือสามกลุ่มสุดท้าย
0: ท่านสามารถส่งขึ้นมาได้เพียงแต่ว่างบประมาณในปีนี้มันหมดไปละ
1: มันเขาเรียกมันจบมันปิดเขาเรียกปิดงบ
0: ใช่มันปิดงบไปแล้วแต่โครงการท่านส่งมาได้เรื่อยๆเพราะว่าพอเปิดงบประมาณใหม่ขึ้นมาป
1: ั๊บเราก็เข้า
0: ถูกนี่อยากจะให้หัวหน้าเล็กสรุปว่างวดก่อนปิดโครงการเนี่ยนะของปีงบประมาณเนี้ย3โครงการที่ลำพูนเราได้รับมีอะไรบ้างนะครับ
1: สาเราได้มาก่อนปิดงบเนี่ยนะคะได้รับอนุมัติมาเนี่ยอยู่ระหว่างตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วนะคะกลุ่มที่1จะเป็นกลุ่มสมาชิกเกษตรกรบ้านม่วงโตนนะคะกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการไปศึกษาหัดทำเรื่องของปุ๋ยหมักนะคะกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มเกษตรกรแม่ตื่นศรีวิชัยอันนี้ไกลหน่อยอันนี้ลีนะคะก็ได้งบไปเรื่องของโครงการฝึกการเลี้ยงกบนะคะกลุ่มที่2จะกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มปลาส้มดงหลวงอันนี้อยู่เวียงหนองร่องอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปปลามาเป็นปลาส้มแต่เขาเรียกว่ายกระดับขึ้นไปหรือไปหัดทำวิธีการแบบใหม่นะคะเพราะฉะนั้น3กลุ่มก็จะเป็น3กลุ่มสุดท้ายของปีงบประมาณ2569นะคะก็ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทั้ง3อำเภอนะคะก็จะมีป่าซางมีเวียงหนองร่องแล้วก็อำเภอลีนะคะก็ถือว่าเราก็ปิดงบอย่างสวยงาม
0: แล้วมีข่าวดีเราจะลงพื้นที่วันที่19ของหน้าเล็ก
1: วันเสาร์ที่19
0: วันที่19เนี่ยคือกลุ่มของสมาชิกเราเนี่ยที่บ้านแบรนาลีนใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: กำลังได้รับการพิจารณารางวัลอะไรนะ
1: ประธาน
0: การประกวดอะไรนะ
1: ประธานกลุ่มไปส่งเราในนามกองทุนฟื้นฟูนะคะเราก็ให้การพอดีประกลุ่มเขาจะไปประกวดเขาเรียกปราดในด้านของปราด
0: เกษตร
1: ปราดเกษตรนะคะประธานกลุ่มสนใจก็เลยไปประกวดกับของจัดโดยของมูลนิธิสัมมาชีพนะคะโดยที่เราในนามของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเรารับรองข้อมูลว่ากลุ่มนี้เขาทำจริงเป็นข้อมูลจริงที่ปาดเขียนทั้งหมดที่ทางประธานกลุ่มเขียนไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะคะตอนนี้ติด1ใน10ระดับประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดว่าวันเสาร์ทางคณะกรรมการของมูลนิธิก็จะมาลงพื้นที่แล้วก็สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของอำเภอลีเราเนี่ยค่ะที่บ้านแวนดาลิน
0: ค
1: ่ะก็ทีนี้ทางประธานกับหัวหน้าเล็กก็เลยจะต้องลงพื้นที่ไปนะคะ
0: ไปให้กำลังใจ
1: ไป
0: ทำให้เขา
1: เชื่อมั่นในข้อมูล
0: เชื่อมั่นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือกลุ่มนี้เข้มแข็งนะ
1: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มนี้ทางวิชาการเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาเขาเป็นเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่คืนถิ่นน
1: ะ
0: คนรุ่นเมกรุ่นใหม่คืนถิ่นพอมาคืนถิ่นปุ๊บเขาเอาองค์ความรู้ที่เขามีอยู่นะมาพัฒนากลุ่มพัฒนาองค์กรจนกระทั่งได้รับการสนับสนุนจากคูโบต้ามอบรถคูโบต้าเนี่ยราคาล้านกว่าบาทเนี่ยให้กับกลุ่มนี้ด้วยนะแล้วก็กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยก็
1: เป็นคนรุ่นใหม่เน
0: า
1: ะ
0: เป็นปราดระดับจังหวัดละนะครับตอนนี้กำลังขยับเข้าไประดับประเทศน
1: ะ
0: โดยการเราก็ส่งเข้าประกวดในเรื่องของมูลนิธิสัมมาชีพเขาจะแสวงหาองค์กรกลุ่มองค์กรต่างๆเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยหนึ่งในจำนวนนั้นทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้คัดมา10กลุ่มหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือมีกลุ่มของแวนดาลิน
1: ใช่ลำพูนเขาเรียกว่า เรื่องของเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลป่าชาวบ้านของมูลนิธิสัมมาชีพนะคะก็คือคัดแล้วเหลือ1ใน10ก็นะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็จะลงไปให้ข้อมูลแล้วก็คือจุดเด่นเราไม่ใช่ป่าแบบทั่วไปกลุ่มนี้ก็คือจุดเด่นก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าถ้าภาษาเราก็คือกลุ่มเขาเรียกสำนึกรักบ้านเกิดกลับมาพัฒนาเอาความรู้ที่ไปเล่าเรียนมาหรือความเป็นเทคโนโลยีเอามาช่วยเหลือกับพ่อแม่พี่น้องที่อายุสูงอายุแต่จะทำยังไงใ ไม่ทิ้งเรื่องของภาคการเกษตรแต่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและทำให้มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนต่างถิ่น
0: เขาวางระบบน้ำแบบอัจฉริยะเขาใช้มือถือเนี่ยหัวหน้าเล
1: ็
0: กมือถือสั่งให้เปิดน้ำได
1: ้
0: สั่งให้ปิดน้ำได้และที่สำคัญเขาตั้งโปรแกรม
1: โปรแกรม
0: ว่าพืชชนิดนี้เนี่ยควรจะได้รับน้ำปริมาณเท่าไหร่เขาก็ตั้งโปรแกรมไว้เลย15นาทีพอละไอ้ต้นนี้ต้นใหญ่หน่อยเอาไป30นาทีเงี้ยกระบวนการบริหารจัดการโดยอาศัยเทคโนโลยีอาศัย AI มาช่วยเนี่ยเขาเก่งนะครับก็เลยบอกว่ามันเป็นทางออกของพี่น้องเกษตรกรที่จะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เลยน
1: ะ
0: ปรับตัวครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการผลิตการแปรรูปแล้วก็เข้าสู่ตลาดนะ
1: ก็อย่างกลุ่มนี้ที่เขาประชุมกับเราใช่ไหมครับสอนเขาอยู่ลีเราอยู่ในเมือง
0: ครับ
1: ประธานกลุ่มซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่สมาชิกเป็นคนสูงอายุเขาก็ใช้วิธีระบบซูมซึ่งจริงๆเราคนในเมืองนี่เราถือว่าเรื่องซูมนี่การประชุมคอนเฟอเรนซ์นี่เป็นเรื่องปกติสำหรับเราแต่คนตามหมู่บ้านบางทีแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ชินกับวิธีการประชุมผ่านจ
0: อ
1: น้องประธานกลุ่มเนี่ยเขาก็ใช้วิธีที่เราได้เจอกันเชื่อมั่นว่ากองทุนมีจริงได้เห็นกองทุนในจอกองทุนก็ได้เห็นอ๋อกลุ่มเขามีจริงเขาจะตั้งกลุ่มเขาไม่ได้โกหกเรานะอันนี้มันก็เป็น
0: การชื่อเล่นหัวหน้าเล็กชื่อต่อ
1: ทวัชชัย
0: ทวัชชัยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทวัชชัยนามสกุลอะไรไม่รู้
1: ทวัชชัยคำแก้ว
0: ทวัชชัย
1: เอ้ยไม่ใช่ค่ะนายทวัชคำแก้ว
0: ทวัชคำแก้ว
1: ทวัชคำแก้วเป็นประธานนะคะประธานกลุ่มไปเขาเรียกกลุ่มแวนดารินกลุ่มเกษตรอัจฉริยะเขาใช้คำนี้นะคะ
0: แล้วก็เขาจะเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มข้างๆด้วยนะครับเขาจะไปส่งเสริมที่พื้นที่ก่อด้วยนะ
1: เขาเอาเทคโนโลยีให้มาสอนคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเนี้ยให้รู้สึกว่าอย่า กลัวเทคโนโลยีแล้วน้องก็เป็นพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นวันเสาร์เราก็เลยจะไปให้กำลังใจน้องที่ลีกันนะคะลูกศร
0: รายการวิทยุของเราเนี่ยรายการรอบรั้วกพก.เนี่ยเราจะมีอยู่2ช่วงใช่ไหมช่วงแรกนี้น่าจะหมดละ
1: ค่ะก็เวลาเราใช้เวลามาเยอะแล้วค่ะ
0: นะช่วงแรกอาจจะหมดละแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยเป็นช่วง
1: สารพัน
0: สารพันข่าวฝากนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมี
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู
0: ่แล้วเราก็กลับมาคุยในเรื่องสารพันข่าวในเรื่องข่าวฝากนะครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องขออนุญาตพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงสารพัน95นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับ
2: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
3: โอ้เป็นอย่างน่าอย่างมาหน้ามองซอกตอก
4: เฮ้ยก็จะบ่เฮือเครียดได้จะใดละปีก็เรื่องนี้เรื่องสินกวนใจแห่ตั้งออกก็บ่ได้นี่กะ
3: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังอย่างหูแน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงาน

0: ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั้นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอะ0535102755หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน0800671057
1: โอ้ยขอบคุณหลายเนอะพี่แต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกบ่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเนอะพี
0: ่เออขจายไปเนอะขจายไปเนอะเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนอะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วกลับกันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของรายการสารพัน95นะคะวันนี้ลุงสอนมีสารพันมีข่าวดีๆอะไรมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้างไหมคะ
3: ครับเมื่อวานเนี่ยครับวันอาทิตย์เราได้ไปเรียนเชิญดร.องอาจกิตติคุณชัยเจ้าของบริษัทซันสวิตนะครับซันสวิตเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ตอนนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะเล็กแล้วก็เป็นบริษัทใหญ
2: ่ใหญ
3: ่แล้วก็ส่งสินค้าแปรรูปเกษตรเนี่ยออกไปทั่วโลกเนี่ยประมาณ50ประเทศละก็เป็นธุรกิจที่เคยทำกำไรเป็นหลักพันล้านนะทีนี้บริษัทซันสวิตเนี่ยเขาเรียกว่าทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับพี่น้องเกษตรกรเราก็เลยบอกว่าเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสไปฟังท่านดร.องอาจมาบรรยายในสโมสรฝึกการพูดระนาดไทยผมถามท่านประเด็นหนึ่งว่าถ้าสมาชิกของเราเนี่ยอยากจะผลิตปลูกพืชเนี่ยที่ท่านต้องการที่ท่านแปรรูปอยู่เนี่ยตอนนี้ท่านทำผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยเยอะมากนะผมนับไม่ถ้วนอ่ะแต่เมื่อวานนี้ผมกินอยู่3อย่างกินถั่วต้ม
2: มีถั่วต้ม
3: กินกล้วยอบแล้วก็กินอะไร
2: ข้าวโพดหรือเปล่าค
3: ะไม่ใช่ข้าวโพดคือมีถั่วต้มมีกล้วยอบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือข้าวต้มมัด
2: ข้าวต้มมัด
3: เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้ไปต่างประเทศแล้วก็โกอินเตอร์แล้วก็ยังไม่พอนะครับแล้วอยู่ในเซลของเซเว่นทุกประเทศนะครับผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยเยอะมากเพราะนั้นการต้องการผลผลิตเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยเยอ
2: ะ
3: แล้วก็ถ้าเป็นสินค้าที่มีคุณการผลิตที่มีคุณภาพเนี่ยท่านก็จะซื้อในราคาที่ให้ความเป็นธรรมครับพี่น้องเกษตรกรตอนนี้เราบอกว่าพี่น้องของเราเนี่ยในเขต8อำเภอเนี่ยสามารถที่จะปลูกข้าวโพดหวานได้และสามารถที่จะปลูก
2: ถั่
3: วไรเสือเข้ามาทำได้
2: ใช่ถั่วแระ
3: แล้วก็ข้าวอีกนะกล้วยอีกใช่ไหมสามารถที่จะทำเป็นข้าวต้มมัดอะไรต่างๆหรือว่าถั่วดำที่มาทำถั่วแดงที่มาทำข้าวต้มมัดเนี่ยอันนี้ก็ท่านก็รับซื้อนะแล้วที่สำคัญอันหนึ่งท่านบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยเข้าสู่ในระดับประเทศเนี่ยเซเว่นทุกแห่งรับของท่านแล้วที่สำคัญก็คือกระบวนการผลิตของท่านโดยเฉพาะข้าวโพดเนี่ยท่านเป็นยักษ์ใหญ่น
2: ะ
3: หนึ่งในสามของประเทศนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการแปรรูปข้าวโพดหวานเนี่ยมันจะมีประมาณสัก20กว่าบริษัทแล้วก็พอเจอวิกฤตของปี40บริษัทเหล่านั้นก็ล้มหายตายจากไปก็ยังตอนนี้ปัจจุบันจะเหลือ3บริษัท1ใน3บริษัทคือบริษัทของท่านนะครับนี่แล้วที่ข้าวโพดหวานเนี่ยเราบอกว่ามันน่าปลูกน่าส่งเสริมอันหนึ่งก็คือมันไม่ก่อมลพิษเหมือนข้าวโพดเลี้ยงสัตว
2: ์
3: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าเราไปปลูกที่ห่างไกลเนี่ยมันจะเป็นการเผาสางข้าวโพดแล้วก็ทำให้เกิดมลพิษเกิดฝุ่น PM 2.5 แต่ข้าวโพดหวานเนี่ยหัวหน้าเล็กปรากฏว่าพอเก็บผลผลิตเรียบร้อยปั๊บต้นข้าวโพดที่เขียวๆอยู่นะแค่ประกาศว่าต้องการจำหน่ายคนที่เลี้ยงวัวคนที่เลี้ยงช้างเขามาตัดเองเลยนะเหมาตัดเลยนะแล้วไม่เหลือแม้แต่ต้นเดียวอันนั้นเพราะนั้นกระบวนการที่จะก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมไม่มีผมก็เลยถามท่านว่าเมื่อวานถามท่านว่าผมเนี่ยอยู่เป็นประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดลำพูนถ้าเราจะทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับท่านเนี่ยในเรื่องของข้าวโพดหวานในเรื่องของถั่วลิสงนะถั่วลายเสือเนี่ยท่านบอกว่าท่านพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องพาพี่น้องเกษตรกรไปศึกษาดูงานในพื้นในโรงงานของท่านโรงงานของท่านใหญ่มากแล้วพนักงานของท่านเนี่ยน่าจะมีร่วม 2,000 คน
2: ค่ะแล้วเป็นเขาเรียกการจ้างงานในพื้นที่ของภาคเหนือเรา
3: ค่
2: ะ
3: แล้วก็

0: เราจะไปดูนะครับแล้วก็จะไปหารือกับท่านอีกครั้งหนึ่งแต่ในช่วงเวลาไหนเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้เวลาแล้วเราจะแจ้งอีกทีหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสารพันข่าวดีนะครับแจ้งให้พวกเราทราบอีกเรื่องหนึ่งครับหัวหน้าเล็กครับไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของข้าบดีเขาเรียกว่าคนร่ำคนรวยของลำพูนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่คนรวยในลำพูนมารวมอะไรรู้อ่ะมารวมกันเรื่องของศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ศรีวิชัยเพราะปี2571เนี่ยเป็นปีที่เราคาดหวังว่ายูเนสโกนะครับจะประกาศให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกเพราะนั้นกระบวนการที่จะทำในปี70เนี่ย6970เนี่ยเขาบอกว่าภาคส่วนต่างๆทำมาเยอะแล้วภาคประชาสังคมภาคของราชการอะไรต่างๆทำมาเยอะแล้วทีนี้ภาคของธุรกิจในจังหวัดลำพูนภายใต้การนำของดร.นิรันดร์ ดานไพบุญเจ้าของตลาดอะไรจตุจักร
1: จตุจักร
0: ค่ะท่านดร.นิรันดร์ก็ท่านก็เชิญข้าหาบดีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะแจมฟ้าโมเดิร์นหมูอินเตอร์นะเยอะแยะมากเลยไปเป็นไม่น่าจะมีไม้ไผ่ด้วยไม้บริษัทไม้ไผ่ของท่านนายกเฮงด้วยก็คือเป็นการรวมตัวของข้าบดีใหญ่ของลำพูนครั้งแรกแล้วก็มาคิดกันเรื่องที่จะสรรหางบประมาณมาหนุนกิจกรรมที่จะทำให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกตามที่ยูเนสโกจะประกาศนะครับเพราะนั้นเมื่อวานนี้ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพรัตนนายกท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพุนชัยท่านเมตตามาเป็นองค์ประธานนะครับเป็นองค์ประธานที่ประชุมแล้วคุณพงเทพมนัตตุงเนี่ยประธานสภาอุตสาหกรรมประธานสภาวัฒนธรรมก็เป็นคนสรุปประเด็นรายงานให้ที่ประชุมทราบแล้วก็คนที่เป็นหัวขบวนใหญ่ก็คือดร.นิรันดร์ ดานไพบูลย์แล้วก็เชิญข้าบดีมามีแจมฟ้ามีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาก็ไปพิจารณาเรื่องนี้ครับว่าถ้าจะจัดสร้างเหรียญรูปหล่อหรือว่าเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเพื่อที่จะจำหน่ายแล้วเอางบประมาณเนี่ยมาดำเนินกิจกรรมหนุนเสริมให้ครูบาเจ้าเราได้รับการประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยวันนี้กำลังดำเนินการไปถึงขั้นนี้และผมเห็นว่ามันเหมือนภาพตอนที่สมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะและท่านดำริที่จะสร้างทางขึ้นดอยสุเทพเนี่ยตอนนั้นเป็นการรวมเขาเรียกว่ารวมพุทธบริษัทสี่เหล่านะนะมีเยอะมากมีทั้งเขาเรียกว่าแรงงานพื้นฐานพี่น้องกะเหรี่ยงพี่น้องปากยอนะครับก็มาแรงงานพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวนาก็มากันเยอะมากและที่สำคัญพอมารวมกันที่ตีนดอยสุเทพเนี่ย 5,000 คนในจำนวนนั้นน่ะครูบาบอกว่าก็ให้เจ้าเมืองนะเจ้าเมืองก็ให้อันพ่อค้าวานิชต่างๆมาหนุนเสริมในเรื่องของก็ปรากฏว่าในเรื่องของการกินการอยู่การกินนะก็มีการหนุนเสริมตรงนั้นมาไม่ว่าผู้หญิงเด็กเล็กผู้ชายข้าบดีนักบวชอะไรการรวมคนครั้งนั้นภายใต้บารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะยิ่งใหญ่มากวันเนี้ยข้าหาบดีของจังหวัดลำพูนเราก็มารวมกันนะครับเพื่อที่จะหนุนเสริมมันเป็นการ
1: ตามรอย
0: ตามหลักคิดของครูบานะครับครูบาพูดประโยคอมตะวันหนึ่งไว้ว่าแปลงดีไว้ให้ลูกสร้างถูกไว้ให้หลานเดี๋ยวเตบบุตรเทวดาจะมาช่วยเหลือนะครับอันนี้คือกำอู้ที่ครูบาได้บอกไว้กับหมู่เฮานะครับ
1: ค่ะก็สารพันรอบรั้ววันนี้ครบถ้วนนะคะเราก็จะพยายามนะคะหาข้อมูลหาข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรเราอาจจะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้เอ่ยถึงกล่าวถึงท่านครูบาบ่อยจริงๆก็คือท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะคะ
0: ท่านเป็นคนลี้ท่านเป็นคนลำพูน
1: แล้วเราไปไหนเราก็นึกถึงท่านปกป้องคุ้มครองลูกนะลูกจะเดินทางแล้วนะเราก็นึกถึงท่านนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องชาวลำพูนนะคะมีท่านองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะปกป้องคุ้มครองก็ สุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้เวลาหมดไปอย่างรวดเร็วเราก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการรอบรั้วคฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะคะแล้วก็ในช่วงของสารพัน95ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจบรายการฝากเพลงเพราะๆของไอ้จรัญไว้สักเพลง2เพลงให้ท่านผู้ฟังนะคะ
0: ค่
1: ะวันนี้นะคะวันนั้นเล็กกับลุงสอนต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพิจารณาขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อวางกรอบดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทและจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชน
6: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบคดีทุจริตเงินวัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาน
7: ายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติและต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านได้แก่บัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดระบบการบริจาคเงินและระบบการจัดการทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐานเพื่อร่วมกันป้องกันพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตราว2ล้านกระบอกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนเกือบทั้งหมดสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจอห์นวิกเรมูล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการปกครองส่วนท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องตามกฎหมายราว2ล้านกระบอกขณะเดียวกันคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนในฟิลิปปินส์กว่า98%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตและเจ้าของอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะกระทำผิดซ้ำส่วนอีก2%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยทั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรมากกว่า100ล้านคนประสบปัญหาอาวุธปืนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งการยิงปะทะบนท้องถนนระหว่างโจรลักพาตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษาและคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอไซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบุ้งคร้าอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอหนองวัวซอง
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
13: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
14: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
13: หืมทำยังไงหรอ
14: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
13: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
14: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: ำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
18: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งออกอากาศสดทางสวทลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับอยู่กับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
2: ค่ะและดิฉันณรดาวัชรจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างดีระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะคะเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำพูนทุกท่านค่ะ
1: ครับพวกเราในฐานะกลุ่มวิชาการขนส่งนะครับก็รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจมากๆนะครับที่ได้นำความรู้และสาระดีๆด้านการขนส่งและด้านความปลอดภัยบนท้องถนนส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการให้เข้าถึงพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนให้มากที่สุดเลยครับ
2: ใช่แล้วค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเวลาทำการขั้นตอนการติดต่องานของสำนักงานขนส่งเราหรืออยากจะให้ข้อเสนอแนะในการให้บริการในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดกันนะคะ
1: ครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับกับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับกับพวกเราทั้งสองคนนะครับวันนี้กรมการขนส่งทางบกนะครับมีนวัตกรรมผ่านด่านแบบไร้ไม้กั้นนะครับมาฝากคุณผู้ฟังกันครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะท่านใดที่ต้องการเดินทางเข้ากรุงเทพหรือใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือที่เรียกว่ามอเตอร์เวย์บ่อยๆน่าจะเคยเจอปัญหาการจราจรติดขัดสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บเงินใช่ไหมคะวันนี้กรมการขนส่งทางบกเลยจะขอเชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับระบบ M-Flow ที่จะช่วยเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินทางให้ท่านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่ครับเพียงนิดหน่อยครับ M-Flow คือระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้นนะครับ Free Flow นะครับโดยใช้เทคโนโลยี AI ตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติทำให้เราสามารถขับรถผ่านด่านไปได้เลยครับโดยไม่ต้องชะลอและไม่ต้องจอดจ่ายเงินเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับสามารถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับ
2: ค่ะซึ่งประโยชน์ที่เราจะเห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะก็คือจะเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณหน้าด่านได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะระบบ M-Flow สามารถระบายรถได้เร็วกว่าช่องทางปกติธรรมดาถึง5เท่าด้วยกันนะคะเป็นการช่วยประหยัดทั้งเวลาและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางอีกด้วยค่ะ
1: ครับฟังดูสะดวกสบายมากๆเลยใช่ไหมครับช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะครับว่าการเตรียมรถและการสมัครใช้งานต้องทำยังไงนะครับรวมถึงอุปกรณ์ RFID Tag จะเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับจากช่วงที่แล้วนะครับกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องระบบ M4 จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
2: ค่ะจากช่วงที่แล้วนะคะที่เราได้รู้จักระบบ M4 กันไปแล้วตอนนี้กรมการขนส่งทางบกของเราก็ยังเชิญชวนให้ผู้ใช้รถมีการติดตั้งอุปกรณ์ RFID tag เพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็คือสติ๊กเกอร์ที่ติดกระจกหน้ารถซึ่งจะช่วยส่งสัญญาณร่วมกับกล้อง AI เพื่อให้ทำการอ่านข้อมูลตัดเงินอัตโนมัติและมีการเปิดทางผ่านด่านมีความแม่นยำ 100% จึงหมดปัญหาเรื่องป้ายทะเบียนรถเลอะเทอะหรืออ่านยากด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นสมาชิกก็ง่ายนิดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน M4 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์www.m4thai.com เพียงท่านเตรียมเอกสารเช่นบัตรประชาชนและรายการจดทะเบียนรถนะครับจากนั้นเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นการตัดผ่านบัตรเครดิตหรือผูกกับบัญชีธนาคารเพื่อตัดเงินอัตโนมัติได้เลยครับ
2: ค่ะเป็นข้อดีของการลงทะเบียนเป็นสมาชิกอย่างถูกต้องค่ะนอกจากว่าเราจะได้รับความสะดวกแล้วยังเป็นการช่วยป้องกันในการลืมชำระค่าผ่านทางซึ่งอาจนำไปสู่การเสียค่าปรับตามกฎหมายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอีกด้วยนะคะแถมสมาชิกใหม่ก็ยังมีสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นส่วนลดค่าผ่านทางให้อีกมากมายเลยด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังเพียงสมัครครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกการเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด1หรือติดตามผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบกได้เลยครับ
2: ค่ะด้วยความห่วงใยและอยากให้ทุกท่านเดินทางอย่างสะดวกรวดเร็วจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: อีกสักครู่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับกับเราทั้งสองคนนะครับ
2: ค่ะ

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับอยู่ในช่วงข่าวสารความปลอดภัยกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับเราทั้งสองคนนะครับครับคุณผู้ฟังครับเคยสังเกตไหมว่าพฤติกรรมการขับรถบนท้องถนนอย่างหนึ่งที่เรามักจะเห็นบ่อยๆนะครับแต่ว่าสร้างความเสี่ยงสูงมากนั่นก็คือการขับรถย้อนศร
2: ใช่เลยค่ะหลายคนอาจจะคิดแค่ว่าขอแค่นิดเดียวเองประหยัดเวลาไปได้ตั้งหลายนาทีหรือทางมันนิดเดียวชิดขอบทางเอาคงไม่เป็นไรแต่รู้ไหมคะว่าความมักง่ายเพียงไม่กี่นาทีนั้นอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้

0: ฟังดูแล้วไม่คุ้มค่าเลยจริงๆนะคะคุณเจเจดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและเพื่อนร่วมทางทุกคนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราจึงขอเน้นย้ำและเชิญชวนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านปฏิบัติตามหลักง่ายๆดังนี้นะคะ 1. เราควรกลับรถในจุดที่ถูกต้องและปลอดภัยเสมอแม้ว่าจะต้องขับเลยไปไกลสักหน่อยนะคะ 2. มีการเคารพเครื่องหมายและสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะและ 3. ไม่ใช้ทางลัดที่เสี่ยงหรือผิดกฎหมายเพียงเพราะว่าต้องการประหยัดเวลานะคะ
1: ใช่ครับจำไว้เสมอเลยนะครับขับรถดีกับรถไกลแค่ไหนก็ไม่ย้อนสอนเพราะความปลอดภัยของคุณก็คือความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับ
0: ด้วยความหวังดีและห่วงใยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขค่ะ
1: คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารสาระน่ารู้และกิจกรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนได้เพิ่มเติมได้ที่ www.safedrivedlt.com หรือทางเพจ Facebook TikTok YouTube ชื่อSafe Drive DLT หรือคุณผู้ฟังจะรับฟังข่าวสารความปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz แห่งนี้กับเราทั้งสองคนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ได้นะครับ

0: ับคุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับเราทั้งสองคนวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับหวังว่าสาระความรู้และข้อมูลที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านครับ
1: ค่ะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับงานด้านการขนส่งหรือต้องการสอบถามเรื่องการทำใบขับขี่การชำระภาษีรถสามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือโทรสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz แห่งนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ดิฉันณัฐดาวัชระจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการ
0: ครับและผมเจเจกิจพิพัฒน์นะครับพร้อมทีมงานต้องขอขอบคุณสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยและมีความสุขกับการใช้รถใช้ถนนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อมั่นการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกจะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสวางกรอบนำงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐโรงเรียนอัสัมชัญชนะโรงเรียนพิชยบัณฑิตได้แชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเชื่อมั่นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจน
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยมีเอกอัครทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมการประนอมเป็นประธานการประชุมวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้รีเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันพร้อมย้ำว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามสร้างสถานการณ์แต่เป็นการพยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่กระบวนการเจรจาทวิภาคีต่อกันในอนาคตและฟื้นฟูผลประโยชน์ที่มีระหว่างกันขณะที่นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วได้กล่าวถึงเป้าหมายของไทยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้ว่าคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสิทธิของไทยและทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้กรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นเป็นเท็จเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่นำไปสู่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำต่อประธานการประชุมด้วยว่าขอให้มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยเท่านั้นและกระบวนการนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมทั้งพื้นที่เกาะกูดขณะเดียวกันไทยยังปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสุจริตใจและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและเป็นกลางของคณะกรรมการและหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่เที่ยงธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและระยะเวลารวมถึงรูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เมื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเชื่อว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านทั้งรูปแบบมาตรการที่จะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อไ โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
3: ผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดินหน้าต่อเตรียมดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้เพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้โตเกินร้อยละ3ต่อปีตั้งเป้าเร่งสร้างแรงงานทักษะสูง1ล้านคนภายใน4ปี
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.หรือบอร์ดทุนมนุษย์ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละ3ต่อปีควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกให้ได้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการเพิ่มทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูงในระบบจากเดิมร้อยละ15ให้เป็นร้อยละ22โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างแรงงานระดับสูง1ล้านคนเพื่อสนับสนุน Intelligent Workforce Economy ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน4ปีตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมผ่านการยกระดับผลิตภาพของประเทศนายยศชนันกล่าวด้วยว่างานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อาจเป็นงานเบื้องหลังที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่คือภารกิจที่ไม่ทำไม่ได้เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกมิติเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ที่ประชุมยังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนชั้นนำเข้ามานั่งเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละสาขาพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องสยามซิลิก้าเฟรมเวิร์คเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสำหรับรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งจะเดินหน้าควบคู่ไปกับ3แผนงานหลักด้านการปฏิรูปการศึกษาและระบบข้อมูลแรงงานถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: โฆษกพรรคภูมิใจไทยย้ำพรรคไม่หนักใจคดีหัวเลือกสว.ส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยรายชื่อ77ผู้ถูกร้องในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยไม่มีรายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคยังไม่ได้หารือเรื่องดังกล่าวและขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะกรณีนายสุประชัยโพสุอดีตรองประธานสภาและนายสมเกียรติเลี้ยงประสิทธิ์บิดาของนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ถูกร้องโดยกกต.มีกรอบเวลา60วันก่อนจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาจึงควรปรึกษาทนายความเพื่อเตรียมชี้แจงพร้อมย้ำว่าพรรคไม่ได้โล่งใจแต่ไม่หนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่ขอคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ข้อสรุปจริงนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช่ไหม60วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านเนี่ยต้องพูดคุยในเรื่องของทนายความนะว่าปัดในเรื่องของเนื้อหาในการชี้แจง
5: นางสาวแนนยังเรียกร้องให้สังคมแยกความเชื่อออกจากข้อมูลและพยานหลักฐานโดยเห็นว่าการกล่าวหาบุคคลใดว่ากระทำความผิดควรมีหลักฐานชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำสังคมและย้ำว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายจึงควรรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาว่าเคารพในความเห็นของกกต.และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติงานตามระเบียบและกติกาอย่างเคร่งครัดจึงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะสามารถชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาได้หลังศึกษารายละเอียดความเห็นของกกต.อย่างครบถ้วนสำหรับความพยายามในการเชื่อมโยงคดีดังกล่าวมาถึงตนเองนั้นนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆตามที่ถูกกล่าวหาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวอ้างอิงคำให้การของกรรมการบริหารพรรคเรื่องการจัดทำบัญชีเงินยืนยันว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยังคงมีกำลังใจดีและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้านนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนการจะฟ้องผู้ที่กล่าวหาหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ออกมาซึ่งเป็นความลับออกมาได้อย่างไรซึ่งผู้ที่นำความลับมาเปิดเผยก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระสิ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดส่วนคดีที่มีการแจ้งความไปก่อนหน้านี้นั้นจะได้ตรวจสอบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วหากยังไม่เดินหน้ามากก็จะดำเนินการฟ้องคดีเองภายในอายุความ90วัน
7: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาแล้วเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองภายในยุคกว่า90วัน
1: ส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับเรื่องนี้ซึ่งกกต.พิจารณาไปตามพยานและหลักฐานส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนสถานทั่วประเทศควบคู่การปราบปรามเครือข่ายนอมินีอย่างจริงจัง
8: นายพลศรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการชาบัตรจำกัดได้นำทีมงานเข้าเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานฉะเชิงเทราไปไว้อย่างสุสานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีการแจ้งเรื่องไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีแล้วอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายร่างเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานเข้ามาว่าต้องการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาจึงสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ของทั้ง2จังหวัดร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดส่วนการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศนั้นคณะกรรมการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลและตัวเลขสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3วันเพื่อนำมาตรวจสอบการขอใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้ฉะเชิงเทราโมเดลในการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการชาบัตรจำกัดในพื้นที่ฉะเชิงเทราพบข้อสงสัยหลายอย่างตั้งแต่ปี2564และเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตตั้งสุสานตั้งแต่แรกเมื่อใช้ Google Earth ตรวจสอบเส้นทางถนนและแหล่งน้ำพบว่าแหล่งน้ำในพื้นที่มีมาก่อนแล้วโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเบื้องต้นให้เวลา15วันหากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยมิชอบก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันนายพลพียังกล่าวถึงการปราบปรามกลุ่มนอมินีด้วยว่าจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามและขยายผลคดีเกี่ยวกับนอมินีการถือครองที่ดินการขอวีซ่าและสัญชาติโดยมุ่งเน้นการประสานข้อมูลร่วมกับ DSI ในการตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติที่พบว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหลายสิบบริษัทรวมถึงกลุ่มนอมินีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทขณะที่ความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างกระบวนการนั้นปัจจุบันยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หากพ้นกำหนด7วันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินคดีและผลักดันออกนอกประเทศส่วนกรณีการเข้าจับกุมในพื้นที่ห้วยขวางที่มีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง5รายขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเพิกถอนวีซ่าตามลำดับนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุการปราบโนมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนใช้กฎหมายเนรเทศหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมและความผิดตามกฎหมายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามโนมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยขณะนี้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนกรณีจะสามารถนำกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศมาใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายกรณีทั้งพฤติการของบุคคลและระดับความรุนแรงของการกระทำผิดว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดย้ำว่าDSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วกระทรวงพลังงานเร่งหาสาเหตุน้ำมันรั่วถนนพระราม3หลังขุดพบโพรงใต้ดินลึกลงไปกว่า5เมตรเตรียมส่งกล้องลงส่องสำรวจหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้หากพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาด
9: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมสืบซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ารั่วออกมาจากแหล่งขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบเป็นโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกพร้อมนำกระสอบทรายเข้าบล็อกโพรงเพื่อลดการปนเปื้อนแล้วอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครและทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองทะลวงท่อลงไปในโพรงใต้ดินพบว่าโพรงมีความลึกลงไปกว่าที่คาดไว้จนต้องใช้ไม้ไผ่ต่อยาวทะลวงลงไปลึกได้อีกมากกว่า5เมตรโดยในวันพรุ่งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ประสานส่งผู้เชี่ยวชาญ พร้อมนำอุปกรณ์กล้องส่องตรวจโครงสร้างภายในโพรงใต้ดินเพื่อเร่งค้นหาแหล่งที่มาน้ำมันโดยเร็วซึ่งหากพบต้นตอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้างนพศรแก้วคำรายงาน
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายจ่ายค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงต่างๆเพื่อเตรียมทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้ยังมีอีกหลายกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตน่ากว่าแสนสุขรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้
12: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกในวันที่17กันยายนก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองและขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้และขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันนี้ถึงวันที่18กันยายนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เสี่ยง
13: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยประชาชนแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยผ่านหอกระจายข่าวและหลายกลุ่มหมู่บ้านพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงระหว่างนี้ถึง18กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานรวมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมทรัพยากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางนี้หากเกิดต้นไม้ล้มหรือมีน้ำท่วมขังเส้นทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงเร่งแก้ไขโดยด่วนส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร่งแก้ไขกรณีเสาไฟฟ้าล้มหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีส่วนประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งให้อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
14: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,628.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 337.84 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 369.81 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ19.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซใบบนราชธานีเขื่อนลำเซโบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนทับน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
15: นายสุวัฒน์พร้อมเพียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพราะอาจหักโค่นและพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคาร VTB ของรัสเซียโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยังคงเดินหน้าตัดช่องทางการเงินที่หล่อเลี้ยงอิหร่านต่อไปเนื่องจากอิหร่านนำเงินทุนเหล่านี้ไปใช้สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายและสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งนี้เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีโดยอ้างว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านและให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวซีเรียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของประเทศเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาหมัดอัลชาราตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีก40%เป็นลิตรละ175ปอนด์ซีเรียจากเดิมซึ่งอยู่ที่ลิตรละ125ปอนด์ซีเรียเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่นายอับดุลฮามิดซาลัดหัวหน้าฝ่ายสื่อของกระทรวงพลังงานซีเรียเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลซีเรียปรับขึ้นราคาน้ำมันถือเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันซีเรียพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลักเพื่อรองรับความต้องการเชื้อเพลิงภายในประเทศส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก
1: กองทัพอวกาศสหรัฐออกแถลงการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อปกป้องกำลังจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดยมองว่าจีนและรัสเซียอาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ในอวกาศของสหรัฐซึ่งอาวุธดังกล่าวสามารถใช้โจมตีและป้องกันรวมถึงลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามแถลงการดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอาวุธทั้งนี้นานาชาติร่วมลงนามสนธิสัญญาอวกาศปี2510ซึ่งห้ามนำอาวุธทำลายล้างสูงไปติดตั้งในวงโคจรรอบโลกแต่สหรัฐรัสเซียจีนและอินเดียต่างพยายามหาทางสู้รบในอวกาศโดยอาศัยช่องโหว่ที่อยู่นอกเหนือข้อห้ามของสนธิสัญญาดังกล่าวอาทิการโจมตีดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร
0: นายโฮเซ่รามอนอีกาซ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการคลองของปานามาเปิดเผยว่าทางการปานามาเตรียมลดจำนวนเรือที่แล่นผ่านคลองปานามาเพิ่มเติมเหลือเฉลี่ยวันละ29เที่ยวโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามที่ระบุในร่างงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาปานามาจากเดิมที่ให้เรือแล่นผ่านวันละ36ลำเหลือเพียงวันละ32ลำเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งรุนแรงทั้งนี้คลองปานามาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศราวร้อยละ5ของปริมาณสินค้าทั่วโลกโดยอาศัยน้ำในระบบประตูเรือสัญจรเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่างกันได้ขณะที่ความต้องการใช้เส้นทางเดินเรือบนคลองปานามาเพิ่มขึ้นหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569 DPE World Cup 2026รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอที่สนามสุพัชลาไซรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนอัสสัมชัญพบกับโรงเรียนพิชยบัณฑิตผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญชนะจุดโทษโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป9-8หลังเสมอในเวลา2-2คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอพร้อมได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นในถ้วยประเภทกอส่วนพิชยบัณฑิตแม้จะพลาดแชมป์แต่ก็เลื่อนชั้นเช่นเดียวกันรวมถึงทีมสวนป่าเขาชะอางและวิชูทิศอันดับ3ร่วมด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนเบิลเทนนิสทัวร์รายการ M15 โมนาสตี้ที่ประเทศตูนิเซียแทนตะวันทัดเดโอมายอลิแม็กซิโอลินักเทนนิสลูกครึ่งไทยอิตาเลียนประเดิมผลงานเยี่ยมเอาชนะภาวยาสิงมานจากอินเดียไป2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2ไปดวลกับอานุชวาทาเน่จากสหรัฐอเมริกาต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซิกริดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71รอบคัดเลือกประพฤติชัยธนสกุลนักสนุกเกอร์วัย63ปีชนะชัชวาลสิริรัตน์ไปอย่างขาดลอย5-0ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับทวัฒน์ลิ้มวัฒนะขณะที่สุชาติสุขเลี่ยมชนะพงศกรชื่นชอบไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับวันชนะเตี้ยเตี้ยต่อไปมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-8นายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมชุดนี้ได้ลงเล่นกับทีมระดับท็อป5ของโลกอย่างญี่ปุ่นที่มีสปีดบอลเกมค่อนข้างเร็วมากเนื่องจากฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์คแต่คือเรื่องของปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นทีมความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเรื่องของการตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆภายใต้ความกดดันความเร็วในการตอบสนองและความเร็วในการตัดสินใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทีมญี่ปุ่นทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีโดยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของทีมไทยจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เล่นให้ก้าวไปสู่ระดับเดียวกันกับญี่ปุ่นให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา14นาฬิกาและวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30ด้านนักตบลูกยางหนุ่มไทยลงฝึกซ้อมเต็มระบบครั้งสุดท้ายนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อทบทวนทักษะการบล็อกและซ้อมระบบเกมรับและรุกทำคะแนนก่อนปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20 10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมเปิดเผยว่าสภาพร่างกายทุกคนในทีมเริ่มฟื้นฟูแล้วแม้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังส่วนเป้าหมายขณะนี้คือการมุ่งมั่นคว้าชัยชนะในรอบแรกให้ได้เนื่องจากหากชนะได้ทุกทีมโอกาสติดอันดับ1ใน4ทีมสุดท้ายจะมีสูงมากพร้อมขอให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วย สำหรับวันนี้ทีมชาติไทยจะย้ายจากเมืองคิตะคิวชูเข้าไปฝึกซ้อมเก็บตัวต่อที่เมืองนาโกย่าประมาณ10วันก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีกิสถานขณะเดียวกันทำนักกีฬาทีมชาติไทยอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบทยอยเดินทางถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงสวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่งแฟมิลี่รันโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงสวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คน
18: การแข่งขันในครั้งนี้มีประจักษ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง30กว่าปีนะครับซึ่งจะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเดสติเนชันของเมืองพัทยานะครับผมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีนักวิ่งนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับกว่า 40,000 คนเนี่ยก็คาดว่าจะมีเงินรายได้หมุนเวียนนะครับกว่า280ล้านนะครับหมุนเวียนในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีครับผม
17: ขณะที่นายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยวแม้ว่าปีนี้ Amazing Thailand พัทยามาราธอนจะปรับจากกำหนดการปกติคือสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีมาเป็นวันที่26ถึง27กันยายนแต่ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาในช่วงโลซีซั่นและเชื่อมั่นว่าชาวพัทยาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักวิ่งจากทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปภายในคาดนาครายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
19: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศลและเรียกชั้นนอกว่าพระรองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์วดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกศลชั้นนอกว่าพระรองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระรองและชั้นนอกว่าพระโกศลตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคล

ใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรและเวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับชั้น DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสา

0: สาธารณสุขจำนวน3อัตรานักทรัพยากรบุคคลจำนวน1อัตราและนักประชาสัมพันธ์จำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ odpc9.ddc.moph.go.th/job เลือกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนท่านผู้ฟังคะเมนูยอดนิยมอย่างผัดกะเพรานั้นเป็นเมนูที่ผู้คนมักจะสั่งมารับประทานเวลาที่คิดอะไรไม่ออกเพราะเป็นเมนูที่ทานง่ายรสชาติอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยิ่งเมื่อทานคู่กับไข่ดาวและข้าวสวยร้อนๆก็ยิ่งเข้ากันได้ดีที่สำคัญคือเป็นเมนูที่ร้านอาหารตามสั่งทุกร้านมีให้สั่งแต่รสชาติของผัดกะเพราแต่ละร้านนั้นมักแตกต่างกันออกไปตามการปรุงและการเลือกใส่องค์ประกอบของผักเพราะผัดกะเพราบางร้านไม่ได้ใส่เพียงแค่ใบกะเพราเท่านั้นแต่ยังใส่แครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนลงไปด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วผัดกะเพราแบบไทยดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับเมนูผัดกะเพรานั้นคาดว่าเริ่มเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่7เนื่องจากชาวจีนอพยพได้นำกะเพรามาปรุงอาหารขายในร้านอีกทั้งยังพบการโฆษณาเครื่องแกงสำเร็จรูปในพุทธศักราช2476ตราหม้อผ่านทองที่ระบุว่าพริกแกงที่มีจำหน่ายประกอบด้วยเครื่องแกงไก่เนื้อกะหรี่มัสมั่นปลาดุกปลาไหลห่อหมกฉวนหรือจวนและผัดกะเพราประกอบกับพบว่าคนจีนนำมาขายในร้านอาหารตามสั่งอย่างไรก็ดีผัดกะเพราน่าจะพึ่งนิยมราวพุทธศักราช2500โดยน่าจะดัดแปลงจากอาหารจีนหม่อมหลวงกวนทิพย์เทวกุลหรือเชฟป้อมเชฟผู้มีชื่อเสียงในวงการอาหารไทยเคยให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำผัดกะเพราสูตรดั้งเดิมแบบไทยไว้ในรายการทีวีหลายรายการว่าผัดกะเพราดั้งเดิมต้องไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่สีคล้ำของผัดกะเพราคือการตำพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูและกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วใส่ลงไปผัดกับเนื้อสับจากนั้นจึงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและน้ำปลาแล้วตามด้วยใบกะเพราผัดให้เข้ากันแค่นั้นแต่ปัจจุบันมีการใส่แครอทถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนซึ่งกลิ่นและรสของผักเหล่านี้จะทำให้กลิ่นของกะเพราเพี้ยนไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันผัดกะเพรามีหลากหลายสูตรให้ได้เลือกรับประทานแล้วแต่ว่าใครจะชอบทานแบบไหนแต่หากพูดถึงการรักษาเอกลักษณ์ของเมนูนี้ไว้สูตรของเชฟป้อมน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะและถูกปากกับคนไทยมากที่สุดและจะยิ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของผัดกะเพราแบบไทยเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลกได้ตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดและภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจัญญาอ่าน

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค
1: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: มีปัญหา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองลำพูนนะครับผมมาแล้วบ่ายโมงตรงนะครับอยู่กับดีเจน้องอันอัดที่วัดกันทับปิงแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้มาด้วยภาษาไทยกลางเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับทอสนั่นเองนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของสวทลำพูนเหมือนกันนะ42ปีนะครับผมกับกรมประชาพันธ์ของเราสวทลำพูนนะครับแต่แน่นอนเลยนะครับมีอีกหนึ่งวันนะในเดือนนี้ก็จะเป็นวันเกิดของทอสเช่นกันวันนี้ก็จะมีแคมเปญต่างๆมาพูดคุยกันด้วยนะครับ73ปีทอสบียอนทุกความต้องการเรื่องเงินนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ2ท่านนะครับผมพี่ณัฐวุฒินะครับแล้วก็พี่ทิศิทธิพงษ์นะก็อื่นใดแล้วแนะนำตัวอีกสักรอบดีกว่าเผื่อท่านผู้ฟังแบบว่าเอ๊ะคุ้นเสียงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับผม
2: ครับผมสวัสดีครับสิทธิพงษ์สกุลเลี้ยงวณิชครับตำแหน่งผู้รักษาเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนครับ
1: ครับผม
3: ส่วนผมนะครับณัฐวุฒิเครือธนุนะครับหัวหน้าธุรกิจสาขานะครับ
1: ครับผมเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับผมกับพี่ทั้งสองท่านนะครับผมวันนี้แน่นอนเลยเหมือนที่เราได้บอกกันไว้ว่าเอ๊นะมีวันเกิดอีกหนึ่งวันนะของทอสเหมือนกันในเดือนนี้เลยใช่ไหมครับผม
2: ใช่ครับ
1: วันไหนนะครับผม
2: วันที่24กันยายนคร
1: ับอ๋อช่วงท้ายๆเดือนนะครับผมวันนี้เรามาแฮปปี้เบอร์เดย์ของสวทลำพูนเดี๋ยวว่า24อีกเราไปแฮปปี้เบอร์เดย์กับทอสนะครับผมแต่แน่นอนเลยนะครับผมว่าเมื่อไหร่ที่จะมีวันครบรอบต่างๆเนาะก็จะมีในเรื่องของแคมเปญต่างๆซึ่งครั้งนี้เราเห็นเลข73นี่แบบว่ามาเด่นสง่าเลยวันนี้เรามีแคมเปญอะไรบ้างที่จะมามอบให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันบ้างครับผม
2: ครับผมในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเนื่องจากเราฉลองครบรอบ73ปีนะครับพร้อมก้าวสู่การเป็น Beyond Housing Bank นะครับทางธนาคารก็ได้จัดโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นสลากออมทรัพย์สำหรับผู้รักการออมนะครับรวมไปถึงการคืนกำไรให้กับลูกหนี
1: ้
2: นะครับที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดีนะครับซึ่งโปรแรกนะครับจะเป็นสินเชื่อบ้านจะขอเริ่มต้นด้วยโปรโมชั่นสินเชื่อ73ปีบียอน
1: ครับผม
2: ฉลองครบรอบ73ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.73% นะครับฟรีค่าธรรมเนียมช่วยคนไทยมีบ้านแบบworry free ครับผม
1: ครับผม 0.73 นี่คือต่อปี
3: ใช่ครับ
1: ครับผม
3: ก็เดี๋ยวเป็นทางสินเชื่อก่อนนะเดี๋ยวขอเสนอ
1: ได้เลยครับผม
3: ดอกเบี้ยนะครับชื่อโครงการนะครับสินเชื่อทอส73ปีบียอนนะครับ
1: ครับ
3: ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราอยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าใครที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับก็คือต้องการซื้อบ้านนะครับสร้างบ้านหรือต่อเติมซ่อมแซมนะครับหรือว่าการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินนะครับหรือก็ซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการนำบ้านเข้ามาเพื่อขอกู้ชำระหนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราให้กับทั้งลูกค้านะครับทั่วไปกับลูกค้าที่มีสวัสดิการหรือว่า MOU นะครับเราก็จะให้ดอกเบี้ย 0.73 ต่อปีนะครับ
1: ครับผม
3: เราให้นาน3เดือนนะครับแล้วก็เดือนที่4ถึงเดือนที่9ก็จะเป็น 1.73 นะครับเดือนที่10ถึงเดือนที่24นะครับจะเป็น MR-4.15% นะครับแล้วก็โครงการนี้นะครับเราจะมีการลดค่าประเมินให้นะครับลดค่าประเมินให้ก็คือเราจะคิดใครที่ขอกู้ไม่เกิน 500,000 นะครับก็จะประเมินอยู่ที่ 1,900 บาทนะครับคนที่ขอกู้เกิน 500,000 ก็ราคาพิเศษนะครับก็จะอยู่ที่ 2,300 นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการย้ายธนาคารเราก็จะมีสิทธิพิเศษให้นะครับย้ายธนาคารเนี่ยก็คือเราจะให้ฟรีค่าจำนองนะครับฟรีค่าจำนองแล้วก็ฟรีค่าประเมินราคาด้วยนะครับก
1: ็
3: ใครสนใจย้ายธนาคารนะครับเขาเรียกว่าโครงการ
2: รีไฟแนนซ์
3: ไถ่ถอนนะ
1: ครับ
3: ไถ่ถอนที่ดินอาคารนะคร
1: ับผม
3: เรามีฟรีค่าประเมินแล้วก็ฟรีค่าจำนองให้
1: ครับผม
3: นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อที่ธนาคารสงเคราะห์นะครับสาขาลำพูนนะครับโครงการสินเชื่อทอส73ปีบียอนครับผม
1: ครับผมแล้วโครงการนี้มีห่วงในการกำหนดไว้ไหมครับว่าตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่ไงครับผม
3: ครับก็1กันยานะครับเริ่มมาแล้วนะครับถึง30 ธันวาคมนะครับป
1: ี
3: 25ใช่ครับถึงสิ้นปีเลย
1: ครับผม
3: ครับผม
1: ยังไงแล้วใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในสองแคมเปญเนาะก็คือมีดอกเบี้ยที่ต่ำอยู่นะ 0.373 นะครับผมต่อปีเนาะ
3: ใช่ใ
1: ครที่สนใจก็มาได้3เดือนแรกนะ 0.73 นะครับผมหลังจากนั้นไปก็จะเป็น 1.73
3: คร
1: ับผมแล้วก็มีในเรื่องของการย้ายธนาคารมาสำหรับใครที่เป็นลูกค้าที่อื่นแล้วมองว่าเอ๊ะตรงนี้เวลาเรามารีไฟแนนซ์แล้วจะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านะแล้วก็ผ่อนสบายหรือว่ามีการแบบบริหารในเรื่องของการจัดการการจ่ายเงินแต่ละเดือนแบบสบายกว่าก็มากันได้นะมีฟรีจำนองแล้วก็ฟรีอะไรนะครับผม
2: ใช่ครับซึ่งไฮไลท์ของโครงการนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะรีไฟแนนซ์ย้ายสถาบันการเงินนะครับกรณีลูกค้ายื่นกู้และทำนิติกรรมภายในสิ้นเดือนกันยายนนี
1: ้
2: นะครับลูกค้าจะได้2ฟรี
1: 2ฟรี
2: นะคร
1: ับ
2: ฟรีที่1คือฟรีค่าประเมิน
1: ครับผม
2: นะครับและฟรีที่2คือฟรีค่าจดจำนองนะครับซึ่งการจดจำนองโดยการถ่ายถอนเนี่ยปกติแล้วลูกค้าจะต้องเสีย 1% ของวงเงินกู
1: ้
2: นะครับซึ่งกรณีที่ลูกค้าทำนิติกรรมภายในสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนกันยาธนาคารจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตัวนี้ให้กับลูกค้าครับ
1: ไถ่ถอนนิติกรรมนะครับผมก็คือเหมือนมาชำระเพื่อเอาใช่ไหมครับการไถ่ถอนนิติกรรม
2: เป็นการชำระที่สำนักงานที่ดินครับ
1: ครับผมก็จะได้2อย่างก็คือ
2: 2ฟรีภายในสิ้นเดือนนี
1: ้สิ้นเดือนนี้เท่านั้นเนื่องจากว่าปีนี้มันเป็นเดือนครบรอบพอดีเนาะเราก็จะมีในเรื่องของการโปรโมชั่นพิเศษให้กับเดือนนี้เท่านั้นนะสำหรับลูกค้าที่ฟังอยู่สำหรับทอสนะคร
2: ับ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านใดอาจจะไม่ทันนะครับอาจจะไปทำนิติกรรมภายในสิ้นปีนี
1: ้
2: นะครับเราก็จะมี1ฟรีให้
1: ฟรีไหนครับผม
2: ซึ่ง1ฟรีจะเป็นฟรีค่าจดค่าจดจำนอง
3: ค่าจดจำนองคร
1: ับ อ๋อจดจำนองนี่คือถ้าจดจำนองนี้ต้องบอกว่ายาวไปเลยจนถึง30ธันวาคมนะคร
2: ับ
1: ผมแต่ว่าถ้าใครมาก่อนสิ้นเดือนนี
2: ้
1: ม
2: ี
1: ค่าประเมินด้วย
2: ใช่ครับ
1: ครับผมแถมไปนะนี่เป็น2เด้งแล้วกันเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเอ๊ะเดือนนี้แล้วเราจะมาทำธุรกรรมนะครับในเรื่องของการย้ายนะครับผมหรือว่าการถอนจดจำนองนะครับผมก็มาที่ทอสได้สิ้นเดือนนี้จะได้2ฟรีด้วยกันนะอย่าลืมนะครับผมอันนี้แคมเปญแรกๆนะเป็นน้ำจิ้มก่อนมีไฮไลท์เด็ดๆอีกมั้ยครับผมในเรื่องของ73ปีทอสครับผม
2: นอกจากนี้นะครับสำหรับลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห
1: ์
2: บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเราธนาคารจะให้แต่ลูกค้าใหม่หร
1: อ
2: นะคร
1: ับ
2: อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเนื่องจากว่า73ปีทั้งทีนะครับทอสเราก็จัดให้สำหรับลูกค้าที่ชำระดีเรามีคืนให้นะครับ
1: คืนกำไรที่บอกตั้งแต่ต้นรายการว่าเดี๋ยวเราคืนกำไรให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าชั้นดีด้วย
2: ใช่ครับซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยเราตอบแทนให้กับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดีนะครับรับเงินคืน 0.73%
1: ครับ
2: นะครับให้สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีระยะเวลาการผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเงินกู้นะครับโดยลูกค้าจะต้องไม่เคยเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันนะครับลูกค้าจะต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีย้อนหลังนะครับอย่างน้อยคือ48เดือนติดต่อกัน
1: ครับ
2: นะครับมาจนถึงเดือนสิงหาคมปี2569นะครับซึ่งการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอนะครับมันก็เป็นวินัยนะครับสำหรับลูกค้าธนาคารก็เลยมองเห็นในจุดนี้เราก็อยากจะตอบแทนคืนกับลูกค้า
1: ครับ
2: นะครับโดยเราจะให้เงินคืนนะครับ 0.73% ของดอกเบี้ยเงินกู
1: ้ของดอกเบี้ยเงินกู้
2: ที่ลูกค้าชำระไปในปี2568
1: นะครับ
2: โดยเงินคืนตัวนี้นะครับเราจะนำไปตัดชำระเงินกู้ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติในงวดของเดือนกันยายน
1: บางคนกำลังสงสัยว่าเงินที่คืนให้เรามาจะเป็นแบบว่า
2: จะหายไปไหน
1: เงินโอนมาหรือเปล่าหรือเป็นยังไงไม่นะครับผมก็คือต้องหนึ่งก่อนเงื่อนไขแรกก็คือต้องเป็นลูกค้าชั้นดีก็คือถ้า4ปีย้อนหลัง48เดือนใช่ไหมประมาณ4ปีเนาะ4ปีย้อนหลังจากปีนี้ไปนะครับผมใช่ไหมครับผม
2: ย้อนหลังไป48เดือนครับ
1: ครับผมก็ไม่มีหนี้เสีย
2: ไม่มีประวัติการผ่อนชำระที่ผิดนัดชำระหรือไม่เคยเป็น NPL นะครับอ
1: ันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับผมหลังจากนั้นปุ๊บก็จะต้องเป็นลูกค้าที่มีการผ่อนชำระ10ปีขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับ
2: มีการผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปี
1: ไม่น้อยกว่า10ปีด้วยนี่เป็นเงื่อนไขที่2นะครับผมหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเราผ่าน2เงื่อนไขนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือมีการตอบแทนนะครับในเรื่องของการผ่อนชำระที่เป็นลูกค้าชั้นดีด้วยการคืน
2: 0.73%
1: ของดอกเบี้ยปี68
2: ที่ลูกค้าเสียไปในปี68
1: ครับผมสมมุติว่าเรา100บาทเราก็จะได้กลับมาก็ไปคูณกับ 0.73 7.3%
2: ถูกต้อง
1: เงินนี้ที่เป็นเงินก้อนสมมุติว่าเป็นเงินก้อนอยู่สัก10บาทสมมุตินะครับผมเนี้ยปีเนี้ยของเดือนต่อไปที่จะต้องจ่าย
2: เดือนกันยายนครับ
1: กันยายน
2: จะนำเงินก้อนนี้ไปตัดชำระเงินกู้ให้กับลูกค้า
1: สมมุติว่าเงินกู้ที่เราจะต้องจ่ายในเดือนกันยา100บาท10บาทเนี้ยจะถูกไปตัดตรงนั้นเลยก็เสีย90บาทถูกไหมครับ
2: ใช่คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แบบนี้แหละครับผมใครที่เป็นลูกค้าชั้นดีตอนนี้ก็ยิ้มได้นะว่าเอ๊ะปกติแล้วแบบว่าตั้งแต่คุยมาตั้งแต่ต้นรายการลูกค้าย้ายเอ่ยมาถอนจำนองเอ่ยได้ไปหมดละอันนี้ลูกค้าเก่าที่อยู่กับเราและเป็นลูกค้าชั้นดีก็จะได้แบบสิ่งที่ตอบแทนในวันที่ครบรอบ73ปีเช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของลูกค้าเดิมมีอื่นๆครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ในเดือนนี้ครบ73ปีมีเพิ่มเติม
2: นอกจากนี้นะครับลูกค้าที่ทีนี้เราก็จะโยกมานะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะออมเงินนะครับอยากจะออมเงินเราก็ออกมานะครับเป็นสลากออมทรัพย
1: ์
2: นะครับเราจะให้ชื่อว่าเป็นสลากพรีเมียมก็ได
1: ้
2: นะครับเนื่องจากว่าเราออกมาเนี่ยราคาหน่วยละ1ล้านบาทนะครับสลากพรีเมียมหน่วยละ1ล้านบาทชื่อสลากออมทรัพย์73ปีบียอน
1: ครับผม
2: นะครับให้ผลตอบแทนสูงครับ 1.2% ต่อปีนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย 1.2 เนี่ยนะครับเราจะเอามาจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับลูกค้าเป็นแบบรายเดือน
1: โอ้จ่ายรายเดือนเลยใช่ไหมครับ
2: นั่นหมายความว่าลูกค้าซื้อ1ล้านบาทนะครับลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทนะครับตลอดระยะเวลาอายุของสลากก็คือ2ปี
1: ครับผม
2: นะครับตลอดระยะเวลาอายุ2ปีก็รางวัลที่1ครับ3ล้านบาท
1: โอ้ซื้อแล้วยังมีในเรื่องของการลุ้นโชคด้วยครับผม
2: นะครับรางวัลที่1 3ล้านบาทครับรางวัลที่2นะครับรางวัลละ 20,000 บาท
1: ครับผม
2: นะครับจำนวน10รางวัลต่อหมวด
1: 10รางวัลอันนี้ออกทุก
2: วันที่16
1: 16ของทุกเดือน
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ1ครั้งใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: แล้วก็จะมีรางวัลเลขท้าย1ตัวนะครับรางวัลละ200บาท
1: เลขท้าย1ตัวอันนี้ไม่ค่อยจะได้ยินเลยนะว่าเลขท้าย1ตัว
2: เลขท้าย1ตัว
1: หมายถึงว่าออก1ปุ๊บแล้วผมมีท้ายเป็น1เหมือนกันก็ได้ทั้งหมด
2: ใช่ครับ
1: โอ้
2: ลูกค้าก็จะคือโอกาสในการถูกรางวัล
1: เยอะมาก
2: จะสูงมากก็คือลูกค้าลุ้นแค่เลข0ถึง9นะครับถ้าลูกค้าท่านใดซื้อ1ใบสมมติว่าได้เลข5นะครับท้ายเราก็ลุ้นว่าถ้าออกรางวัลเลข5เราได้200บาท
1: วันที่ผมซื้อสลากนี้ผมเลือกเลขได้ไหมครับ
2: เลขมันจะถูกรันโดยระบบแต่ลูกค้าสามารถเลือกหมวดได้นะครับเรามีทั้งหมด6หมวด
1: มีสักแซมเปิลสักอย่าง2อย่างได้ไหมครับว่ามีหมวดไหนบ้างครับผม
2: สมมติว่ามันจะมีหมวด1ถึง6นะครับสมมติมีหมวด1ถึง6
1: ครับผม
2: ลูกค้าบอกว่าดวงมากับเลข3
1: เลข3ครับ
2: ขอซื้อหมวด3
1: หัว3ใช่มั้ยครับผม
2: รางวัลที่1เราจะเอา6หมวดเนี่ยมาออกรางวัลคละกันนะครับแต่รางวัลที่2
1: ครับ
2: อันเนี้ยลูกค้าลุ้นแค่หมวดของตัวเอง
1: ครับ
2: นะครับก็โอกาสในการที่เราจะถูกรางวัลก็จะมีมากขึ้น
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นลงทุน1ล้านบาทนอกจากนี้ครับความพิเศษของสลากตัวนี้กรณีที่ลูกค้ามาซื้อสลากในวันที่23ถึง25กันยายนซึ่งเป็นวันเกิดของธนาคาร
1: ครับผม
2: นะครับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไป
1: ครับผม
2: นะครับ730ท่านแรกลูกค้าจะได้สลากชุดทองกวาวมั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทแถมให้3หน่วย
1: อ๋ออันนี้ทั้งประเทศ
2: 730หน่วย
1: หน่วยก็คือ730คน
2: จาก730ท่าน
1: ที่มาแรกของทั้งประเทศเลย
2: ใช่ครับกรณีที่ลูกค้าซื้อ10ล้าน
1: ครับผม
2: แนะนำให้ไปซื้อในวันที่23
1: 23 24 25 3วันนะ23เปิดซื้อกี่โมงครับผม
2: ตามเวลาธนาคารเลยครับตั้งแต่ 8:30 นครับ
1: ต้องเดินทางไปที่ธนาคารถูกต้องมั้ยครับผมมีคนรอแน่เลยเนาะแบบต่อคิวกันเพื่อที่จะไปซื้อแต่ว่าต้องพกเงินแบบมีเงินเป็นล้านนะ
2: อาจจะลูกค้าอาจจะมีการเตรียมตัวก่อนก็ได้ครับ
1: ครับ
2: อาจจะนำเงินมาพักไว้ในบัญชีก่อนก็ได้พอไปถึงธนาคารปุ๊บเราก็ทำการ
1: เหมือนตัดตรงนั้นเลย
2: ใช่ครับ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเงินฝากเนาะเงินฝากอันนี้10ล้านขึ้นไปนะฮะ
2: 10ล้านขึ้นไปครับลูกค้าก็จะได้ทั้งตัวดอกเบี้ยหน้าสลากนะครับลุ้นรางวัลของสลากตัวที่ลูกค้าซื
1: ้
2: อนะครับส่วนสลากตัวแถ
1: ม
2: ถามว่าแถมแล้วทำอะไรได้นะครับทองกวาวมั่งมีลูกค้าก็สามารถลุ้นรางวัลในชุดของทองกวาวมั่งมี2ได้เหมือนกัน
1: เป็นต่อที่2เลยถ้าสมมติได้ทั้ง2เด้งก็โอ้โหรวยแล้วรวยอีกนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผม
2: ใช่ครับอาจจะฟลุกถูกรางวัลของชุด73ปีบียอนด้วยแล้วก็ถูกรางวัลของ ทองความมั่งมีด้วย
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเงินฝาก73ปีบียอนนะครับผมบียอนมากๆเลยนะเพราะต้องบอกว่าลุ้นฝากมีทั้งเงินกู้ก็มีในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำนะหรือใครที่จะย้ายมาก็มีดอกเบี้ยต่ำเช่นกันรวมไปถึงในเรื่องของเงินฝากนะที่ฝากแล้วก็ได้ดอกเบี้ยที่สูงด้วยแล้วก็มีการคืนกำไรไปด้วย
2: ใช่ครับ
1: ครับผมและสำหรับท่านไหนที่เป็นลูกค้าชั้นดีก็มีการคืนกำไรให้ด้วยสำหรับเงินที่เป็นลูกค้าชั้นดีเนาะ
2: ใช่ครับผม
1: ครับผมในส่วนนี้ผมสอบถามมีสินค้าตัวอื่นไหมคะในเรื่องของ73ปี
2: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่จะฝากนะครับสำหรับ73ปี Beyond นะครับเราก็จะมีการเปิดขายทรัพย์มือสองนะครับหรือว่าทรัพย์ธนาคารนะครับในวันเสาร์นี้นะครับวันที่19กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดลำพูนนะครับเราก็จะเปิดขายประมูลนะครับเราเรียกว่าการประมูลทรัพย์ธนาคาร
1: ครับ
2: นะครับที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนนะครับในวันเสาร์ที่19นี้คร
1: ับ ก็มองตรงเช่นกันเลยก
2: ็
1: คือเริ่มใช่ไหมครับผมปกติในเวลาเราไปดูทรัพย์มือสองมันจะมีเหมือนทะเบียนทรัพย์ที่เราไปตรวจเช็คได้ว่าเอ๊ะเราสนใจอะไรแล้วถึงจะเข้าไปประมูลสิ่งนั้นๆเราสามารถไปดูในเรื่องของรายการที่จะไปประมูลได้ไหมครับ
2: ลูกค้าสามารถไปติดต่อธนาคารได้ก่อนเลยครับว่าลูกค้าสนใจทรัพย์ทำเลไหนนะครับหรือถ้าสนใจแล้วเนี่ยอยากจะเห็นสภาพจริงก่อนมาประมูลลูกค้าก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขออาจจะเป็นการขอโลเคชั่นนะครับขอรูปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปดูสถานที่จริงก่อนที่จะมาประมูลในวันที่19ครับ
1: ผมสอบถามอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมติว่าเราดูในออนไลน์อะไรอย่างนี้มีบัญชีทรัพย์ที่ขึ้นไว้กับธนาคารเพื่อที่จะมาประมูลวันนั้นมีไหมครับผม
2: ในออนไลน์ก็จะมีครับแต่ว่าทีนี้ในออนไลน์มันจะรวมทั่วประเทศซึ่งการเข้าไปติดต่อว่าโอเคเป็นของทรัพย์สาขาลำพูนเนี่ยก็เราก็จะได้ดูในโลเคชั่นของสาขาลำพูนเลยในจังหวัดลำพูนเลยครับ
1: งั้นวันนี้มีเวลาเตรียมตัวนะครับสำหรับใครที่จะไปประมูลทรัพย์มือสองนะของธนาคารธนาคารสงเคราะห์นะครับผมซึ่งจะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่19เดือนนี้แหละครับผมแต่ถ้าสมมติว่าช่วงนี้ใครแบบว่าว่างๆเนาะอีกประมาณ3วัน4วันเนาะไปติดต่อธนาคารก่อนได้ว่ามีทรัพย์ไหนที่ดูแล้วทำเลแบบดีเราสนใจบริเวณนี
2: ้
1: ก็อยากจะไปดูก่อนหรือไปดูโลเคชันมันก่อนว่าเอ๊ะเป็นไปตามที่เราเห็นในเขาเรียกว่าบัญชีทรัพย์สินหรือว่าตรงเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเป็นโฉนดเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ในแบบอยากเห็นตัวจริงก็ไปติดต่อก่อนได้ก่อนที่จะมาประมูล
2: ที่สำคัญเนี่ยเราอาจจะมองว่าที่ดินแปลงนี้นะครับหรือว่าบ้านหลังนี้เราหมายปองว่าอยู่ละนะครับแต่ว่าทำยังไงราคามันไม่ลดนะครับวันนี้แหละครับวันที่19เนี่ยแหละคร
1: ับ
2: ธนาคารอาคารสงเคราะห์เราเคาะราคาลดพิเศษครับ
1: ลดพิเศษด้วยใช่ไหมโอ้ถึงแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่อันนี้เกิดขึ้นเป็นตลอดอยู่แล้วแต่นี่มาอยู่ในห่วงของการแบบว่าอยู่ในช่วงของ73ปีของธอ.ส.พอดีเลยก็จะมีการลดราคาทรัพย์มือสองเหล่านี้ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ครับผมไปดูกันได้นะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายประมูลอยู่แล้วหรือว่าอยากได้ที่ทางสักที่นึงเพื่อที่จะเป็นที่พักอาศัยเป็นทำเลในการค้าขายไปติดต่อกันได้ก่อนนะครับผมมีเวลาอีกประมาณ3วันเนาะ15 16 17 18อ่ะ4วันเพราะ19เราก็ต้องไปประมูลละนะครับผมแล้วฝากกันด้วยในการประมูลทรัพย์มือ2กับทอส9โมงตรงที่ทอสตรงข้ามกับส่วนบุญโยปถัมภ์เนาะ
2: รา
1: วๆนั้นนะครับผมมีคำถามนี้มากกว่าครับผมว่าตอนเนี้ยอย่างเช่นในเรื่องของเงินฝากต่างๆผมอยากได้เหมือนแคมเปญสักเล็กสักน้อยที่อาจจะแปลว่าไม่ต้องฝากถึง1ล้านบาทแล้วเรามีในเรื่องของสลากหรือมีตัวออมอะไรที่อาจจะให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะมีอย่างผมเนี่ยมีเงินเดือนน้อยตอนนี้เราจะไปเริ่มฝากกับทอส.ตอนนี้มองแค่เงินฝากนะฮะมีแคมเปญไหนที่พอน่าสนใจหรือสามารถหยิบยกมาบอกท่านผู้ฟังได้ไหมครับผม
2: สำหรับท่านใดที่อาจจะมองว่าการฝากเงิน1ล้านบาทเนี่ยมันอาจจะดูไกลเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีในส่วนของเงินฝาก
1: เราพลิกได้เลยนะฮะนี่
2: เงินฝากตัวนี้นะครับ จะเป็นเงินฝากออมทรัพย์เก็บออ
1: ม
2: นะครับสำหรับผู้ที่คิดว่าอยากจะเริ่มออมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการออมเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคตก็ดีหรือว่าออมเงินเพื่อวันหนึ่งฉันตั้งใจอยากจะมีบ้านก็ดีนะครับเงินฝากตัวนี้นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำแค่500บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันนะครับเราให้ก็คือ 1.55%
1: สูงเหมือนกัน
2: ต
1: ่
2: อป
1: ีครับผม
2: นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ2ครั้งตามรอบปกติ นะครับโดยอัตราดอกเบี้ย 1.55 นะครับลูกค้าสามารถฝากถอนได้ตลอดนะครับวันนี้อยากจะต้องการใช้เงินอาจจะมีการถอนเงินได
1: ้
2: นะครับแล้วก็ในส่วนของเงินฝากตัวนี้สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางออนไลน์ได
1: ้
2: ตามปกตินะครับแต่ว่าเพราะเนื่องจากว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีเก็บออมการจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.55 นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงก็คือว่าเงินฝากในบัญชีลูกค้าจะต้องคงไว้ไม่เกิน 200,000 บาท
1: ไม่เกิน 200,000
2: ไม่เกิน 200,000 บาทนะครับ1ท่านจะเปิดได้1บัญชีนะครับที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของทอสไม่ว่าจะเป็นสลากหรือตัวเงินฝากเราได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมดนะครับ
1: นี่แบบทุกคนแบบเริ่มหูผึ่งเวลาพูดถึงภาษีนะได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมดนะฮะไงแล้วก็มาติดต่อกันได้สำหรับใครที่จะเป็นเหมือนมือใหม่ในเรื่องของการออมเงินเนาะบอกว่าการที่เราบริหารจัดการการเงินตั้งแต่วันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยถึงแม้เราจะอายุแบบ 20-30 เนาะก็อยากจะให้เริ่มในการบริหารจัดการการเงินด้วยการฝากเงินอันนี้เปิด500ไม่เกิน 200,000 ที่จริงดีนะครับผม 1.55 สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ในการเริ่มออมก็มาดูในเรื่องของบัญชีออมทรัพย์นี้ได้นะเก็บออมใช่ไหมยิ่งออมยิ่งดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ละกันนะเป็นทางเลือกนะครับผมท้ายๆนี้ดีกว่าครับผม73ปีฝากอะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยเผื่อว่ามีอื่นๆในเรื่องของ73ปีที่อาจจะแบบว่าเอ๊ะเป็นไฮไลท์อีกหรือว่าอาจจะทบทวนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเผื่อว่าเนี่ยวันที่23 24 25จะได้เข้าไปติดต่อนะต้องเตรียมรับมือกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่จะไปในช่วงนั้นเนื่องจากว่ามีแพ็คเกจเยอะเลยนะครับผม
2: ครับผมสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับในโอกาสครบรอบ73ปีนะครับเราพร้อมทำให้คนไทยมีบ้านนะครับเราพร้อมสู่การมุ่งหน้าเป็น Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้ธนาคารเป็นเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อบ้านก็ดีนะครับหรือว่าลูกค้าเดิมที่มีวินัยนะครับผ่อนชำระปกติโดยสม่ำเสมอกับธนาคารก็ดีหรือลูกค้าที่อยากจะออมเงินก็ดีนะครับเราก็จัดโปรโมชั่นในช่วง73ปีนี้ครอบคลุมทุกลูกค้าทุกกลุ่มนะครับสินเชื่อบ้าน73ปีอัตราดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 0.73%
1: ครับ
2: ฟรีค่าธรรมเนีย
1: ม
2: นะครับแล้วก็ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระดีเราก็มีเงินคืนนะครับเงินคืนให้ 0.73% ของดอกเบี้ยที่ลูกค้าชำระไปในปี2568
1: ครับ
2: นะครับเพื่อเอาไปตัดเงินงวดของเดือนกันยายนนะครับแล้วก็สลากออมทรัพย์73ปีบิยอน
1: ครับ
2: นะครับหน่วยละ1ล้านบาทนะครับให้ผลตอบแทน 1.2% ต่อปีลุ้นรางวัลที่1 3ล้านบาทครับ
1: ครับผมนี่ก็เป็นแพ็คเกจนะครับผมของ73ปีนะครับทอสบิยอนทุกความต้องการเรื่องเงินนะมาติดต่อได้เลยที่ทอสนะครับต้องบอกว่าทอสเป็นมากกว่าการที่เป็นสถาบันในเรื่องของการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านนะเนื่องจากว่าเขายังมีในเรื่องของการให้คำปรึกษาใครที่รู้สึกว่าอยากจะมีบ้านแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีกว่าเหมือนอายุน้อยๆอย่างพวกผมเนี่ยจะทำยังไงดีนะที่จริงแอร์เป็นตัวอย่างเนาะแอร์ก็เป็นหนึ่งลูกค้าของทอสเหมือนกันนะเขาก็ไปหารือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการเงินรวมไปถึงการที่จะมีบ้านสักหลังนึงเขาจะเริ่มต้นให้เราตั้งแต่ต้นยันจบยันเรามีบ้านอยู่แบบสบายๆเลยแหละครับผมอันนี้ก็ฝากไปด้วยหากใครนะที่สนใจในช่วงนี้23 24 25นะช่วงนี้ติดตามเรื่องของโปรโมชั่นของ73ปี Beyond ของทอสกันด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีโปรโมชั่นหรือมีแคมเปญเยอะมากๆเลยเหมือนที่พี่ณัฐวุฒินะครับผมเครือธนุแล้วก็พี่สิทธิพงศ์สกุลเลี้ยงวานิชนะได้มาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันเพื่อที่จะได้แบบว่าเดี๋ยวเราจะไปกันนะที่ทอสรีบไปนะครับผมบางโปรมีถึงแค่สิ้นเดือนนี้ดังนั้นแล้วใครที่สนใจอยู่แล้วสนใจมากๆเลยไปตั้งแต่วันนี้ก็ได้หรือว่าจะไปก่อนวันที่30กันยายนนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษเยอะเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกันในรายการมองลำพูนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนาะถ้าหากมีแคมเปญเนาะบอกว่าส่งมาได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวตอนนี้ถ้ามีผู้ฟังสนใจเดี๋ยวเราจะส่งลูกค้าไปที่ทอสละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับสวัสดีครับ

0: รวดเร็วพร้อมให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดครับในการดำเนินการนี้จะทำให้ภาครัฐสามารถประเมินและก็บริหารความเสี่ยงกำหนดภาระรับผิดชอบที่รัฐต้องรับผิดชอบได้ชัดเจนและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเป็นระบบลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณจากการเยียวยาหลังเกิดภัยพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีโอกาสจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นครับและเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าคณะนำคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กพร้อมทั้งเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรด้วยนะครับโดยการเยือนนิวยอร์กนี้จะมีการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยการเดินทางนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจการตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรถโชว์นำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกครับกำหนดการเดินทางนะครับในวันที่20กันยายนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางในช่วงเช้าไปถึงกรุงโตเกียวครับโดยในวันที่21กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบปะนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการประชุมทีมไทยในญี่ปุ่นนะครับกำหนดการถัดไปก็คือการเข้าร่วมประชุมUNGA 81นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กก็ในระหว่างงานนี้ก็จะมีการพบปะหารือผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงการหารือกับสมเด็จพระราชินีมัคซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนครับในวันที่22กันยายนก็จะมีการพบปะนักลงทุนและก็ภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ต่อภาคเอกชนสหรัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยนะครับดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐแล้วก็ในการเดินทางครั้งนี้นะครับยังมีภารกิจที่สำคัญก็คือการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วยโดยในวันที่23กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยัง Google พร้อมทั้งโดยมีนายชัยชลกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนหารือในประเด็นความร่วมมือด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีพร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ Googleโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI เชิงปฏิสัมพันธ์และโซลูชันดิจิตอลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเศรษฐกิจและบริการต่างๆได้ครับนอกจากนี้แล้วในการเดินทางนั้นก็ยังมีการพบปะกับกลุ่มนะครับนักธุรกิจผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐอเมริกาโดยผ่านเครือข่ายองค์กร USABC และ USCC ครับหลังจากเสร็จภารกิจที่สหรัฐอเมริกาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับโดยมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมภารกิจด้านตลาดทุนและมีกำหนดการหารือกับนักลงทุนสถาบันในสหราชอาณาจักรร่วมกับ UBS Group AG ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับชั้นนำของโลกด้วยเพื่อรถโชว์นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครับรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยด้วยนอกจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรนะครับเช่นสายการบินเวอร์จินแอตแลนติกและก็โรลส์รอยซ์นายกรัฐมนตรีจะเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนครับนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสจากการเข้าร่วมประชุม UNGA 81ครั้งนี้เปิดประตูสู่ความร่วมมือเศรษฐกิจและการลงทุนระดับโลกพร้อมนำทีมรถโชว์ของไทยลุกสร้างโอกาสและยกระดับเศรษฐกิจผ่านตลาดทุนครับ
1: อ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะในวันนี้นะคะประเด็นคณะรัฐมนตรีนะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก3ประเด็นด้วยกันค่ะโดยจะขอเริ่มจากประเด็นที่น่ายินดีนะคะโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่เป็นเพียงแต่ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่เป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าหายากกว่า400ชนิดค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้ค่ะหากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นถัดไปนะคะรัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนค่ะต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกค่ะรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยมีเป้าหมายให้ครบภายใน1ปีค่ะส่วน31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการได้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะอีกประเด็นสำคัญนะคะเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะนอกจากจะช่วยผู้ประกอบการแล้วนะคะยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและทำให้ธุรกิจของไทยมีโอกาสเติบโตแข่งขันในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: Soft Power ไทยคืออะไร
4: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
3: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
6: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
5: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
6: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
5: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
7: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ีอะไรก็ไลน์มานะ
1: โอเค
0: กลับก่อนนะ
1: บ๊ายบายเดี๋ยวก่อนแล้วชอบสาวใต้ไหมอ่ะ
0: ชอบอย่างแรงนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4เนื่องจากใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้ว
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือคฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4วงเงินลงทุนรวมกว่า 2,088 ล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วโดยมีอุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานและบางอุปกรณ์ไม่สามารถหาอะไรสำหรับซ่อมบำรุงรักษาได้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้าจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดังกล่าวพบว่าการยืดอายุโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและช่วยยืดอายุโครงไฟฟ้าออกไปไม่น้อยกว่า30ปีรวมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากกว่า242ล้านหน่วยต่อปีเป็นกว่า251ล้านหน่วยต่อปีทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากแหล่งในประเทศด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานการออกพันธบัตรลงทุนในประเทศและเงินรายได้ของคฟผ.เป็นหลักกติกาแก้วใสรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่เคยกำหนดกรอบการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยวันพรุ่งนี้จะพิจารณารายงานกกต.และยติปัญหาชายแดนใต้ให้แล้วเสร็จ
8: นายโสภณ สารรำประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เคยกำหนดกรอบหรือห้ามฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หลังนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในประเด็นใดจึงขออย่าทำให้เกิดความสับสนและย้ำว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ตามสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้จะพิจารณาทั้งรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และยติปัญหาชายแดนภาคใต้โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ช่วงเช้าและขอให้การอภิปรายในทั้งสองเรื่องแล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เรื่องค้างคาและยืดเยื้อต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวภาคการส่งออกพร้อมเสนอภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแบบมุ่งเป้ามากขึ้น
9: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ภาครัฐควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดมากขึ้นควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตดีมีแต่เพิ่มกรมธรรม์ประกันภัยพรบทุกฉบับวันนี้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มแต่เบี้ยไม่เพิ่มกรณีเสียชีวิตจากสูงสุด 300,000 เป็น 500,000 บาทเพิ่มกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูงสุด 500,000 บาทเพิ่มกรณีทุพพลภาพยังถาวรหรือสูญเสียอวัยวะจาก 200,000 ถึง 300,000 เป็น 200,000 ถึง 500,000 บาทกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคุ้มครองห่วงใยผู้ประสบภัยจากรถสายด่วนคปภ. 1186
13: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่อจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่า ประหยัดไฟปรับการใช้รถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับรายการเพลงนะรายการเพลงย้ำกันคำหนึ่งเนาะก็มีเพลงแล้วก็ข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการนี้นะต่อเนื่อง1ชั่วโมงเต็มไปจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับอ่ะวันนี้ป้ากันครับดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะเช่นเคยนะป้ากันช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูนะหลายวันที่ผ่านมานี่นะครับมาเจ้านี่แดดใสแจ๋วนะแดดแห้งขนาดนะและช่วงบ่ายนี่ก็จะเริ่มมืดๆบดมานะครับมาเดี๋ยวนี้ก็ที่สวทลปูนก็มืดๆบดๆมานะคุณผู้ฟังครับนะแล้วก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับอ่ะติดตามข่าวนะจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยากันดีกว่านะครับ4ชั่วโมงข้างหน้านี่ภาพรวมประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนภาคเหนือของเราครับคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง30ถึง36องศาเซลเซียสครับกับบอดี้ลืมเนอร์นะครับดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนอนรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนอร์ในความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลำพูนนะกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเนาะสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงนะจะได้บ่เจ็บป่วยได้ง่ายในสภาพที่ในสภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับคุณผู้ฟังนะมาดูในเรื่องของผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำปูนนะครับก็ลำปูนของเราก็เจอกลุ่มฝนเนาะที่อำเภอเมืองลำพูนนะครับในขณะนี้นะครับแล้วก็ใกล้ๆจังหวัดลำปูนของเฮานี่แม่อ่อนเชียงใหม่นี่ก็มีกลุ่มฝนห่างชัดลำปางนี่ก็มีกลุ่มฝนนะครับลีทุ่งหัวช้างนี่มีกลุ่มฝนนะครับคุณผู้ฟังครับจังหวัดลำปูนของเฮาในภาพรวมก็จะมีอำเภอเมืองนะอำเภอลีอำเภอลำพูนในขณะนี้นะครับที่เรดาร์ลำปูนตรวจเจอกลุ่มฝนนะครับพักฟังเพลงกสกรรมหนึ่งช่วงหน้าครับนะติดตามในเรื่องของวันแพลตฟอร์ม for skill development นะครับก็เป็นการเรียนนะครับเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนสามารถเรียนได้ทุกตีทุกเวลามีหื้อเหียนถึง967หลักสูตรนะครับลูกหลานท่านใดมีเวลาว่างหรือท่านใดที่ทำงานแล้วก็อยากอัพสกิลรีสกิลก็เข้ามาที่แอปนี้ได้ติดตามกันได้ช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่สองของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ขออนุญาตแทรกสาระที่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็เป็นแถมหนึ่งนโยบายหนึ่งมาตรการดีๆนอกจากทางรัฐบาลซึ่งก็จะนำมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบและรับรู้กันนะครับเผื่อใครสนใจเนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกของการทำงานนี่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับระบบอันโตนมัติปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็รูปแบบการประกอบธุรกิจตีเปลี่ยนแปลงไปกว่าสมัยก่อนเยอะเลยส่งผลโดยตรงครับต่อทักษะตีตลาดแรงงานต้องการนะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้เปิดโอกาสนะครับเปิดโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบOne Platform for Skill Development นะครับDevelopment นะครับคุณผู้ฟังขออภัยดิจิโอมภาษาอังกฤษบ่ค่อยแข็งแรงย่ำแผ่นกำหนึ่งผ่านระบบ One Platform for Skill Development นะครับเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานประชาชนและสถานประกอบกิจการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานนะได้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์จากเครือข่าย30แห่งนะครับรวม967หลักสูตรเลยทีเดียวนะมีถึงทักษะการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีนะ AI ภาษาธุรกิจนะก็แล้วก็ทักษะวิชาชีพต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนะสามารถเลือกพัฒนาทักษะดิจิทัลนะครับทักษะเดิมนะแล้วก็ต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ตีตลาดแรงงานกำลังต้องการยกตัวอย่างเช่นนะครับหลักสูตรเทคนิคการขายชั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพนะหลักสูตรการบริการด้วยใจสู่การบริการตีเป็นเลิศหลักสูตรสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพโดยแนวคิด customer centric นะครับแล้วก็หลักสูตรสร้างกลยุทธ์การขายด้วย generative AI นะที่จะนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการทำงานนะโลกปัจจุบันนี่มันเป็นเจเนียนะครับคุณผู้ฟังหลักสูตรเจเนียนะสมัยตะก้อนะสมัยดีเจโอมยังน้อยนี่เนาะปี2530นะปี2540ถ้าเฮาอยากให้เรียนรู้หลักสูตรอย่างก็จ้างเติบต้องไปสมัครฝึกอบรมหาช่องทางในอบรมหาช่องทางไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องๆนั้นๆรวมถึงต้องไปล่านหนังสือนะครับไปเสาะหลักสูตรที่เฮาต้องการที่จะมาเพิ่มทักษะของเฮาแต่มันเดียวนี่นะครับคุณผู้ฟังรวมไปอยู่ในแพลตฟอร์มนะอยู่ที่ปลายนิ้วเลยบ่ต้องเดินออกนอกบ้านไปหาความรู้สามารถคลิกไปที่มือถือเพื่อหาความรู้อัพสกิลรีสกิลขอฮือเฮาเนี่ยคนที่สนใจเนี่ยมีสมาธิตั้งใจเฮียนนะตาสมาธิจดจ่ออยู่ที่ทักษะการที่เฮาเฮียนเสริมหันนะครับบ่ดีสมาธิสั้นนะทําสมาธิสั้นหันคําเดียวแล้วก็วางละนะครับแล้วก็ไปเรื่องอื่นเนี่ยนะเขาก็จะได้ความรู้ตีบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นการเรียนรู้อย่างกระจ่างเตอร์ตีโลกปัจจุบันนี่มีเขาเรียนรู้ผ่านระบบนะผ่านการออนไลน์นี่ขอฮือมีสมาธิและก็ความตั้งใจตีจะเห็นแต่นะครับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในเรื่องโครงการนี้อย่างตีได้อู้ไว้นะคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการนำแพลตฟอร์มมาฮือแรงงานอบรมนะหลายหลักสูตร900กว่าหลักสูตรนี่นะรัฐบาลครับต้องการให้การพัฒนาทักษะเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทำงานทุกกลุ่มอย่างดีเจโอมบ่าไว้นะแต่ก่อนนี่คนทำงานต้องจะเรียนเสริมนี่ก็ต้องไปสอบหนังสือแล้วก็ไปอบรมนะครับรัฐบาลครับอยากให้คนทำงานทุกกลุ่มเนี่ยเข้าถึงการอบรมได้ง่ายนะการรีสกิลได้ง่ายลดข้อจำกัดด้านเวลาและก็สถานที่นะครับเพราะมาเดี๋ยวนี้โลกการทำงานมันเปลี่ยนเร็วนะทักษะที่มีอยู่ก็ต้องพัฒนาให้ทันการเรียนรู้เพิ่มเติมจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของตนเองทั้งการทำงานในปัจจุบันนะการเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพใหม่และการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้นะครับอีกทั้งขอเชิญชวนและก็ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับนะครับส่งเสริมส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานปี2545
และตีแก้ไขเพิ่มเติมนะครับนำหลักสูตรเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานของตนเองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับทักษะกำลังคนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับผู้คนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและก็เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมได้นะครับดิจิโอมก็เอาลิงก์ขึ้นไปที่หน้าเพจสวทรละปูน FM 95คือท่านที่สนใจเข้าไปคลิกลิงก์ได้เรียนรู้นะครับยังบ่จบนะเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับแต่บ่อยากให้อู้ยาวเนาะเดี๋ยวคุณผู้ฟังหลายท่านรอฟังเพลงนะครับเดี๋ยวสาระอื่นๆเดี๋ยวจะมาอู้จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวคุณผู้ฟังครับการรีสกิลนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ทำงานเนาะผ่านมาหลายยุคละใครจะคิดว่าวันหนึ่งทีวีจะถึงจุดตีกราบขาลงใครจะคิดว่าวิทยุกราบขาลงถ้าย้อนไปสมัยเมื่อปี2530 2540ก็คงบ่มีใครคิดว่าอ่ะหนังสือพิมพ์จะหายไปจะได้รับความนิยมน้อยลงวิทยุจะได้รับความนิยมน้อยลงนะครับทีวีจะได้รับความนิยมน้อยลงเพียบเอาใจตัวเก่าเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยย้อนไปเมื่อ10-20ปีก่อนนะครับใครจะคิดว่าโทรศัพท์ที่เฮาโทรตามบ้านหมู่ฮั่นจะมีความนิยมน้อยลงนะจนเกือบเหลือบ่กี่เปอร์เซ็นต์ปัจจุบันนี้ใครจะคิดว่ามือถือจะสามารถถ่ายรูปได้ฟังเพลงได้ท่องอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการไปแฮม5ปี10ปี20ปีดูว่าโลกปัจจุบันโลกอนาคตเนี่ยจะพัฒนาไปถึงไหนนะยังดีเจโอมนี่เกิดปี1980เนาะปี2525นะครับตอนเกิดมานะอายุ10ปี15ปี20ปีเฮาก็นึกว่าปัจจุบันขณะนั้นเนี่ยพัฒนาไปแล้วนะครับแต่หารู้ไหมพอเฮาเติบใหญ่ก้าวไป5ปี10ปีโลกพัฒนาขึ้นนะครับไปไกลจากจุดที่เฮาเคยยืนเมื่อ10ปีเพราะฉะนั้นนะครับ10ปีตั้งหน้า20ปีตั้งหน้าเขาบ่ฮู้ว่าจะเกิดอะไรอย่างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นละอ่อนในยุคปัจจุบันคนที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันต้องมีสกิลหลากหลายสกิลเพื่อรองรับในยุคที่การทำงานเปลี่ยนแปลงไปกว่าสมัยตะก่อนนะผู้ฟังครับในเมื่อยุคนี้เป็นยุคของ AIนะเขาคิดบอกแล้วครับว่าตั้งหน้าในแฮม10ปี20ปีนี่จะเป็นยุคของอะไรอย่างเพราะฉะนั้นครับเขาต้องก้าวทันโลกฮือตันโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในคณะนี้รวมถึงกลุ่มที่กำลังเริ่มทำงานในยุคนี้นะครับการรีสกิลการอัพสกิลเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคปัจจุบันดิจิโอมบอกเลยนะพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแปะกันในช่วงต่อไปครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้นะได้อู้ถึงในเรื่องของ One Platform for Skill Development นะครับซึ่งก็มี967หลักสูตรที่คนทำงานหรือไว้นักเรียนนะได้เรียนรู้พัฒนาทักษะนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนหรือว่าคนทำงานนะเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มนะครับก็ในเรื่องของช่วงที่ผ่านมาเราอู้ถึงในเรื่องของการ Upskillรีสกิลนะเรามาทำความรู้จักในส่วนของแพลตฟอร์มนะ for skill นะ development นะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะก็มีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์จำนวน30แห่งมีหลักสูตรรองรับคือบริการผ่านระบบทั้งหมด967หลักสูตรนะครับก็ครอบคลุมทักษะหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีAI ภาษาธุรกิจและทักษะชีวิตต่างๆนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มดีๆนะครับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนี่สามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือว่าต่อยอดไปถูทักสู่ทักษะใหม่ๆที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการได้นะครับก็มีหลักสูตรที่น่าสนใจนะติอูไปตะกี้นะหลากหลายหลักสูตรนะครับนอกจากในเรื่องของ One Platform แล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของการตีกระทรวงแรงงานนะครับไปร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกในโครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกนายจุลพันธ์ครับก็ได้ระบุว่าปัจจุบันในระบบโลจิสติกมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อไปติดการจัดเก็บสินค้าการบริหารคลังสินค้าการขนส่งตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับดังนั้นการพัฒนากำลังแรงงานให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการก็เป็นภารกิจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโครงการดังกล่าวนะครับก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งภาครัฐก็สนับสนุนการพัฒนาทักษะและมาตรฐานฝีมือแรงงานในขณะที่ภาคเอกชนก็ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานแต่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับยาวหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าสรุปจะสรุปให้คุณผู้ฟังฟังง่ายๆก่อนตีจะฮือไปฟังเพลงแล้วก็ก่อนตีจะรายการการทำกรรมหนึ่งนะครับก็โครงการดังกล่าวนี่นะ One Platform for Skill Development เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวมพัฒนานะรวมหลักสูตรพัฒนาทักษะไว้967หลักสูตรนะครับจากความร่วมมือ30แห่งแล้วก็มีการเซ็น MOU ร่วมกับ11หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยเฉพาะจุดเด่นของ One Platform นี่ครับก็คือเรียนได้ทุกตีทุกเวลาเป็นการลดข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและการเดินทางเหมาะกับคนทำงานตีอยากอัพสกิลรีสกิลรวมถึงประชาชนทั่วไปตีกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆในการเพิ่มรายได้นะครับซึ่งไอ้หลักสูตรดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีการครอบคลุมเนาะไปตั้งแต่ทักษะดิจิทัลภาษาธุรกิจการบริการนะครับมีเทคนิคการขายขั้นสูงในยกตัวอย่างนะครับมีการบริการด้วยใจสู่บริการเป็นเลิศนะมีการสร้างประสบการณ์ลูกค้าด้วยแนวคิด customer centric นะครับมีการแสดงการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย generative AI นำ AI มาช่วยเพิ่มยอดขายแบบล้ำๆนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับก็ในเรื่องของโลจิสติกที่อู้ไปตะกี้เนาะกระทรวงแรงงานนะครับก็จับมือกับภาคเอกชนนะรุ่ยพัฒนาทักษะแรงงานด้านโลจิสติกติอูไปตะเกียเนี่ยในปีงบ69นี่นะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดอบรมเข้มข้น120ถึง240ชั่วโมงรวม5หลักสูตรฟังไว้เลยนะครับใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการอบรมนะครับนะเช่นธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศนะครับการจัดการสินค้าอันตรายมีผู้ผ่านการอบรม355คนใช้งบประมาณไป 5.3 ล้านบาทแต่ผลลัพธ์คุ้มสุดๆมีบริษัทเอกชนครับผู้ผ่านรับผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าทำงานทันทีถึง147บริษัทสร้างรายได้ฮือผู้รวมนะสร้างรายได้รวมฮือผู้ที่เข้าเหียนน่ะสูงถึงประมาณ 47.9 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะครับใครติดพลาดในรอบที่แล้วนะครับว่าต้องเสียใจเพราะในปีงบประมาณ70นี่รัฐบาลตั้งเป้าขยายผลจัดอบรมเพิ่มแหม600คน
เพื่อป้อนคนคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไรตีอยากเข้าร่วมอบรมนะครับโครงการดังกล่าวนี้ติดตามข่าวสารในตีหน้าเพจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับเอาละดิจิโอมส่งคุณผู้ฟังไปฟังเพลงจากทางรายการก่อนเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะก่อนที่จะลากันไปนะกลับมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันเนาะปรับกับบรรยากาศจะนี่นะครับฝนตกถนนลื่นจะนี่นะครับก็ขอทุกท่านระมัดระวังในการขับขี่ตัวนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเนาะขับรถด้วยความเร็วตีบอกเกินกฎหมายเป็นกำหนดเขารบกฎจราจรนะครับช่วงนี้รถหนักนะยามแล้งจะนี่ฝนซ้ำมาตกเนาะน้องๆนักเรียนในบริเวณโรงเรียนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรถของลาตัวนะครับการขับรถขับลาไปตีบริเวณโรงเรียนก้าหรือว่าตีทำงานหรือว่าตีคนผู้ผ่านกาดก้าเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับขี่จ้าๆต้องฟังต้องหีบเนอร์ระมัดระวังนะครับเผื่อตั้งหน้าเกิดอย่างอรึกตึกตักเราจะได้มีระยะเบรกตันนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าตัวนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยบริเวณมือถือคณะขับขี่อดเอานะครับใครโทรมาฟังหับเตือไปถึงจุดหมายก่อนก็รับสายเนาะบ้านก็จอดรถหับสายข้างตังก่อนก็ได้ที่ปลอดภัยฮะนะนะครับเนาะตระหนักไว้เสมอนะครับบ่ได้ประมาทเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่นะครับ 15:00 นถึง 16:00 นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
7: ร้อยเอกหญิงปตาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากแล้วเสร็จจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีผลิตนาฏปันแสนสุขรายงาน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติให้ส่วนราชการไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐให้ครบภายใน1ปี
8: นางสาวลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการอาทิบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนยาสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติขณะนี้มี31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้ว จะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนโดยจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกรับเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดทำความร่วมมือ4หน่วยงานหลักพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ารับมือภัยพิบัติระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
9: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่รวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบศูนย์รวมผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาศเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDIมาประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีสักสิบประดับสินรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้เข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับผมพบกันกู้วันจันทร์ถึงศุกร์เนาะ
2: ครับผม
1: ตั้งแต่4โมงแรงถึง5โมงนะครับผมกับทีมงานของสวทในจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับผมก็คือในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับวันนี้เรามาพบปะกันกับทีมงานของสวทเชียงรายนะครับอยู่กับผมดีเจดิววสินคำพิระวงศ์
2: คร
1: ับ
2: ครับผมดีเจชิงหลิวพงศิษฐ์สุยะครับ
1: ครับผมก็พบปะกันกับข่าวสารช่วงของข่าวในพื้นที่ของภาคเหนือของเรากับผู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับจะมีทั้งข่าวในส่วนของจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ภาคเหนือตอนบน2นะครับผมรวมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด8จังหวัดแต่ทั้งหมด10สถานีมาอุ้มมาจากกันนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกเนาะเอาไปพบปะอุจ๋ากับข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันครับ
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเริ่มที่เชียงใหม่กันก่อนนะครับผมที่เชียงใหม่เปิ้นมีการนำคณะผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่ไปสารสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมณฑลชิงไฮสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับทางด้านของนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนาะได้ออกมาเปิดเผยว่าคณะผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับนายอู่เสี่ยววินเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานมณฑลชิงไฮสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนหนังสือแสดงเจตจำนงในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลชิงไฮ่ระหว่างวันที่8ถึง12กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับก็การลงนามในครั้งนี้นะครับผมเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ชั้นมิตรเนาะและก็วางแนวทางยกระดับความเปลี่ยนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นพร้อมทั้งที่จะเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานระดับมณฑลของชิงไฮ่โดยเพื่อที่จะนำกรอบความร่วมมือตามหนังสือแสดงเจตจำนงไปสู่แผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักนะครับด้านแรกก็คือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับผมเพื่อจะดูเรื่องของการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการแก้ปัญหามลพิษ PM 2.5 นั่นเองนะครับแล้วก็จะดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะชนประทานและการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดรวมไปถึงดูเรื่องของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือว่า Smart City นะครับในด้านที่3ด้านบริหารจัดการเมืองเนาะจะดูเรื่องของการจัดการขยะและน้ำเสียนะครับผมดูการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับการคัดแยกการจับกำจัดนะครับแล้วก็การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานเนาะรวมไปถึงการยกระดับสุขอนามัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเมืองนั่นเองด้านที่4นะครับด้านการศึกษาก็คือจะดูเรื่องของวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการขยายการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักวิจัยและนักศึกษามุ่งเน้นการส่งเสริมและการศึกษาและฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและระบบพยากรณ์สภาพภูมิอากาศและสุดท้ายก็คือด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนะครับจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมควบคู่ไปกับเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงก็คือจำพวกลำไยส้มรวมไปถึงสินค้าหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการร่วมมือกันเนาะระหว่าง2เมืองหลักๆก็คือของไทยเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับกับมณฑลชิงไฮ่ประเทศจีนนั่นเองนะครับผม
2: ครับช่วงนี้ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันอยู่นะครับไปต่อตังอำเภอฝางนะครับอำเภอแม่อายจับมือปปส.ภาค5ครับแล้วก็โครงการร้อยใจรักเปิดอบรมชรบ15หมู่บ้านครับยกระดับการป้องกันยาเสพติดแบบเข้มข้นเลยนะครับนายนิติปกรณ์แสงสุวรรณครับนายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิด การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านหรือว่าชรบนะครับในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับสำนักงานป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดภาค5ผู้แทนโครงการร้อยใจรักและก็ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่นะครับซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านในโครงการร้อยใจรักและก็หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าตอนรวมทั้งสิ้น15หมู่บ้านครับโดยมีบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน95คนซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะฮะทั้งในด้านทฤษฎีและก็เทคนิคการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้กำลังพลชรบสามารถทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดด้านนายอำเภอแม่อายครับได้กล่าวว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบเนี่ยถือว่าเป็นด้านหน้าสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและก็ปกป้องชุมชนจากภัยยาเสพติดนะฮะการฝึกอบรมในครั้งนี้เนี่ยเน้นการเสริมสร้างทักษะทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมมีความรู้ที่ถูกต้องและก็สามารถปฏิบัติงานเฝ้าระวังยับยั้งและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับฐานรากได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยโครงการฝึกอบรมนี้ครับมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพรอบด้านทางด้านเทคนิคการลาดตระเวนการตรวจคัดกรองการแจ้งเบาะแสตลอดจนแนวทางการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในการสร้างความสงบเรียบร้อยและก็ป้องกันยาปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ครับก็เป็นข่าวสารจากทางฝางเนาะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเรื่องของยาเสพติดนั่นเองนะครับต่อมามาทางลำปูนกันพ้องนะครับผมลำปูนเปิ้นมีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ42ปีสวทลำปูนครับในเช้าวันนี้นะครับผมที่สวทลำปูนเนาะนางอัญชันสรลำผอ.สวทลำปูนนะครับเป็นประธานในพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสวทลำพูนครบรอบ42ปีนะครับก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนภาคีเครือข่ายนะครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันนะกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับผมโดยผอ.สวทลำปูนก่อนนำคณะข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ในสังกัดสวทลำปูนนะครับเข้าร่วมประกอบพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายและพระอินทร์เป่าสังนะซึ่งก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็ได้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน5รูปนะครับเจริญพระพุทธมนต์และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานนะครับสวทลำปูนก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับผมกรมประชาสัมพันธ์นะมีภารกิจหลักในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐบาลพร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนความคิดของประชาชนในพื้นที่ตัวนะครับผมปัจจุบันนี้ก็ได้ดำเนินการออกอากาศผ่านทั้งวิทยุนะครับและก็ทางด้านของออนไลน์ตัวนะรวมไปถึงออนกราวตัวนะครับผมขยายช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของสื่อสังคมออนไลน์ทั้งทาง Facebook LINE YouTube TikTok X นะครับผมตอบสนองพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลายในยุคดิจิทัลนี้นะครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงของเจ้าวันนี้เนาะที่ลำปูนนะครับผม
2: จากลำปูนเฮาขยับลงไปสักเล็กน้อยนะฮะไปที่จังหวัดลำปางนะครับจังหวัดลำปางจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะฮะเนื่องในวันประมงแห่งชาติและก็โอกาสกรมประมงสถาปนาครบรอบ100ปีครับปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 200,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ทิอำเภอเกาะคาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำสร้างความมั่นคงทางอาหารและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร สัตว์น้ำอย่างยั่งยืนนะครับสำนักงานประมงจังหวัดลำปางเนี่ยจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและเกาะวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีประจำปี2569นะฮะที่อ่างเก็บน้ำแม่ทิบ้านวังพร้าวตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาโดยมีนายกฤษณะพินิจครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นเกษตรกรและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนะครับซึ่งทางนายสมัทชัยทองคำชุมนะครับประมงจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าวันที่21กันยายนของทุกปีนะครับกำหนดเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำครับและก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะคือมีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสำหรับปีนี้ครับกรมประมงจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารนะครับเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและก็สร้างความมั่นคงทางอาหารโดยจังหวัดลำปางครับได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและก็พัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลำปางจำนวน 200,000 ตัวได้แก่ปลากาดำนะฮะหรือว่าปลาเพี้ยและก็ปลาสร้อยขาวปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ที่เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและก็เป็นแหล่งอาหารของชุมชนทั้งนี้ครับกรมประมงขอเชิญชวนประชาชนครับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพประมงร่วมกันงดเว้นการจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่21กันยายน2569นี้เป็นเวลา1วันเพื่อร่วมอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อมีความอุดมสมบูรณ์ครับ
1: ครับก็ต่อกันที่ทางแม่งสอนนะครับผมแม่งสอนเปิ้นมีงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่งสอดนะครับเป็นกิจกรรมเรื่องของการนำเสนอความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับในช่วงของเช้าวันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมที่ตลาดชุมชนคนพอเพียงหน้าสารกลางจังหวัดแม่งสอดนะนายอุดมศักดิ์ขาวนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่งสอดนะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2569นะครับสำหรับกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จัดขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงนะครับรวมไปถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกิจกรรมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรปลอดภัยระดับจังหวัดนะครับสู่การเป็นผู้ประกอบการอาหารปลอดภัยพร้อมกับเป็นการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจำนวน13บูธก็ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนาะเพื่อที่จะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ด้วยของอาหารปลอดภัยกับช่องทางการตลาดและก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับ
2: ครับผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันอยู่นะฮะไปต่างอำเภอแม่เสรียงนะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่ที่อำเภอแม่ลาน้อยครับประชุมหารือพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและก็ขยายผลโครงการหอดูไฟอัจฉริยะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันที่14กันยายน2569เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อยครับนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมการหารือพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและก็ขยายผลโครงการหอดูไฟอัจฉริยะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังตรวจจับแจ้งเตือนและก็บริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและก็ภัยพิบัติพื้นที่สูงนะครับทั้งนี้เนี่ยจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 อย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็ความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่สูงซึ่ง จำเป็นต้องมีกลไกในการทำงานเชิงรุกที่รวดเร็วแม่นยำแล้วก็บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบนะครับทั้งนี้เนี่ยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกับบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดหรือว่าAIS นะฮะสถาบันวิจัยและก็พัฒนาที่สูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคีวิชาการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ริเริ่มโครงการหอดูไฟอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังตรวจจับแจ้งเตือนและก็บริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและก็ภัยพิบัติพื้นที่สูงนะฮะตลอดจนรับทราบถึงศักยภาพของระบบโทรมาตรและก็ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยเชื่อมข้อมูลสภาพอากาศและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบเหตุต่อไปครับ
1: ครับผมจากอันนี้ครบถ้วนในส่วนของข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำพูนลำปางเมืองสอนนะครับผมมีทั้งหมด6สถานีแต่4จังหวัดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หน่อยช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮพะเยาแปรน่านกันครับ
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮพะเยาแปรน่าน
1: ข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮพะเยาแปรน่านนะครับผมมาเริ่มกันที่เชียงไฮก่อนเลยนะครับเชียงไฮก็จัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่74ขึ้นนะครับผมจะวันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมที่หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนายชูชื่อพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่74ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งบรรยากาศในงานเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเนาะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับซึ่งทรงมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และก็ฝึกฝนด้านศิลปะหัตถกรรมก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการประกอบอาชีพนั่นเองและก็ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของการสร้างงานและพึ่งพาตนเองโดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในเมื่อปี2455นู้นเลยนะครับผมก็สืบเนื่องมาจากจนถึงปัจจุบันนี้ก็รวมทั้งหมด74ปีแล้วนะสำหรับจังหวัดเชียงไฮ้นะครับผมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายก็ได้ร่วมกับเครือข่ายได้จัดงานนี้ขึ้นเนาะระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ภายใต้แนวคิดหัตถศิลป์สร้างคุณค่าการศึกษาล้ำสมัยสืบสานภูมิปัญญาไทยมัธยมเชียงรายก้าวไกลสู่สากล นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและก็ทักษะที่หลากหลายทั้งด้านศิลปะหัตถกรรมด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีด้านวิชาชีพและก็ทักษะวิชาชีพตัวนะครับรวมทั้งยังเป็นเวทีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและก็ประชาชนผู้ที่สนใจนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานที่เกิดขึ้นในช่วงของเช้าวันนี้ที่เชียงไฮ้ครับ
2: ครับจากเชียงไฮ้ไปกันต่อตางพะเยานะครับตางประมงพะเยาเนี่ยได้เฝ้าระวังปลาหมอคางดำนะฮะกวานพะเยาแม่น้ำอิงแม่น้ำสาขาถ้าพบเห็นเนี่ยรีบแจ้งประมงจังหวัดย้ำนะครับห้ามนำเข้าในพื้นที่นะครับ
1: คร
2: ับ ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงครับประมงจังหวัดพะเยาได้เปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือประชาชนและก็ผู้ประกอบการประมงเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำนะฮะซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นโดยเน้นพื้นที่กว้านพะเยาแม่น้ำอิงและก็แม่น้ำสาขาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและก็ผลกระทบต่อระบบนิเวศและก็สัตว์น้ำพื้นถิ่นหากประชาชนพบเห็นปลาหมอคางดำนะครับขอให้ดำเนินการทันที4ขั้นตอนได้แก่1เลยถ่ายภาพนะครับ2แจ้งพิกัด3ไม่นำเข้าพื้นที
1: ่
2: และก็4แจ้งสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและก็ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้เนี่ยกรมประมงมีข้อจำกัดมีข้อกำหนดห้ามนำเข้านำผ่านส่งออกและก็เพาะเลี้ยงปลาหมอสีคางดำหากฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกบ่เกิน1ปีหรือปรับบ่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ ขณะที่การนำปล่อยในพื้นที่จับสัตว์น้ำเนี่ยมีโทษจำคุกบ่เกิน2ปีหรือปรับบ่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งปรับทั้งหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: ครับผมคือว่าโทษหนักมากนะครับผม
2: แน่นครับ
1: จากพะเยาแล้วไปต่อที่ตังแป้ห้องนะครับตังแป้เป็นจัดเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุนะครับที่ห้องนคราแกรนโรงแรมแพร่นคราต ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแป้นะครับนายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแป้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นอาสาสมัครนำเที่ยวของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่นจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ2569นะครับเพื่อที่จะพัฒนาอาสาสมัครนำเที่ยวของชุมชนให้สามารถที่จะสนับสนุนการให้บริการและการถ่ายทอดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแป้เนาะก็เป็นการเสริมสร้างคุณค่าและก็มูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นๆตัวนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการมุ่งส่งเสริมและเปลี่ยนผู้สูงอายุจากกลุ่มพึ่งพิงให้เป็นกลุ่มพลังสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้และก็พึ่งพาตนเองได้นั่นเองโดยจะนำเรื่องของความรู้ประสบการณ์และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนและสังคมนะครับพร้อมกับสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุเนาะโดยก็มีผู้สูงอายุจากทุกอำเภอในจังหวัดแพร่นะครับผมแล้วก็มีทั้งต่างวิทยากรเจ้าหน้าที่รวมกว่า120คนเลยเข้าร่วมประชุมกันก็การอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ก็จัดขึ้นระหว่างที่14ถึง15กันยายน2569นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะถึงระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและก็เจ้าหน้าที่วิทยากรรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ด้วย
2: ครับจากแพร่ไปกันต่อที่จังหวัดน่านนะฮะทางคณะสงฆ์น่านได้ร่วมกับภาครัฐภาคีเครือข่ายครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ49วัดแล้วก็ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยครับเมื่อวันที่14กันยายน2569กองทุนสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดน่านได้จัดพิธีมอบเงินและก็เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือวัดและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคม2569นะครับซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อวัดในพื้นที่7อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเชียงกลางอำเภอสันติสุขอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านและก็อำเภอเวียงสานะครับรวมทั้งหมดเนี่ย49วัดซึ่งโอกาสนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมเงินจากคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐองค์กรและก็ผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสมทบกองทุนสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดน่านนะครับสำหรับนำไปช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยโดยจังหวัดน่านเนี่ยได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 300,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้เองกรมการศาสนาครับกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พื้นที่ประสบภัยประกอบไปด้วยอัฐบริขารจำนวน200ชุดถุงยังชีพ250ถุงข้าวสารน้ำดื่ม249แพ็คแล้วก็ขนมปังปี๊บจำนวน10ปี๊บครับคณะที่มูลนิธิเทียนฟ้ากรุงเทพมหานครได้มอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพื่อถวายแก่คณะสงฆ์และก็ช่วยเหลือประชาชนพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรมนะฮะอำเภอท่าวังผาได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน49ลังใหญ่และก็ผ้าห่มกันหนาวจำนวน70ผืนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เคลื่อนที่มาถวายการตรวจสุขภาพแด่พระสงฆ์ทั้งนี้ครับกองทุนสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดน่านเนี่ยยังได้จัดสรรเงินช่วยเหลือถวายแก่วัดที่ได้รับผลกระทบทั้ง49วัดเพื่อจะฟื้นฟูและก็บรรเทาความเดือดร้อนคณะเดียวกันคณะสงฆ์และก็ภาคส่วนต่างๆครับได้ร่วมกันนำถุงยังชีพและก็สิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับการละลายภาคส่วนเนาะเข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเมืองน่านที่เป็นประสบภัยนะครับผมก็วันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมครบทั้ง10ข่าวจาก10สถานี8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่นะครับวันนี้ผมดีเจดิววศิลป์คำพิระวงศ์ครับ
2: ผมดีเจชิงหลิวพงศิษย์สุยะครับ
1: ครับขอนำรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือลาไปก่อนนะครับผมช่วงหน้านะครับผมติดตามรับฟังรายการพิเศษนะครับผมใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะรายการของเราจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรายการของเราจัดขึ้นเป็นประจำนะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นผ่านทางสวททั่วทุกสถานีทั่วทุกภูมิภาคกว่า70สถานีค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะประกอบด้วย4ช่วงสำคัญช่วงแรกค่ะคือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงที่2คือตามรอยพระเมตตาช่วงที่3สานต่อพระราชปณิธานและช่วงที่4คือข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะไม่รอช้าเราไปติดตามในช่วงแรกของรายการกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องได้เลยค่ะ
5: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้ค่ะมุกได้รวบรวมพระสุรเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ได้ทรงไปลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานค่ะเพื่อติดตามความเป็นอยู่นะคะโดยทรงได้ช่วยดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคลายความทุกข์มอบความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทุกคนรวมทั้งได้ลงไปติดตามการดำเนินงานในการนำศิลปะหัตถกรรมมาสร้างโอกาสและอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ซึ่งพระสุรเสียงเหล่านั้นเปี่ยมไปด้วยความรักของแม่ของแผ่นดินซึ่งยังอยู่ในใจของประชาชนที่มีโอกาสได้รับเสด็จในทุกครั้งนะคะมาจนถึงทุกวันนี้ไปติดตามจากสกู๊ปพิเศษเรื่องพระสุรเสียงของพระพันปีหลวงในความทรงจำของคนไทยทั้งแผ่นดินได้เลยค่ะ
6: เนื่องจากข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมานานหลายปีได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งยังทรงสอนเรื่องการทำงานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธานและได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่ทรงมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถคืองานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆได้แก่การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัวและส่งเสริมอาชีพทางด้านหัตถกรรมเป็นต้น
7: ผ้าลายสก๊อตค่ะคุณแม่ท่านบอกว่าผ้าลายสก๊อตแล้วก็พยายามทำกรรมตามท่าน
8: สวยมากนะคะและที่บ้านกุดรังมีคนทอได้มั้ยใช่อย่างเงี้ย
7: ก็ไม่ค่อยเห็นคนทอค่ะเพราะว่าโบราณแล้วเขาก็ทิ้งไปแล้วค่ะแล้วฉันก็รีบฟื้นตามคุณแม่มา
8: เก็บเอาไว้ซื้อข้าวให้ลูกนะตัดคอผ้านะ
9: เนี่ยสวยสวยสวยมากเนี่ยท่านจะได้ใส่ไงจ๊ะแล้วตาเป็นยังไง
10: จะไป
9: เดี๋ยวให้หมอดูนะจ๊ะหมอตาตอนนี้เป็นขายถึงกระดาษเลยแล้วท่านให้เป็นขาตัดนี่ที่ร้อยจุดระหว่างเราอยู่เนี่ยจะเอาไปขายได้ที่เราดูแลเขาได้เขามือดีมากนะขอบคุณ
6: ถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียว
4: ถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
10: จะไม่มีวันรู้ได้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคใต้ตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคม2552ถึงการตั้งศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า141ศูนย์ศิลปาชีพ12ประเภทงานฝีมือโดยนำศิลปะหัตถกรรมมาสร้างโอกาสและอาชีพให้กับคนไทยพร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าอย่างต่อเนื่องนำปัญหาต่างๆรับมาช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งการลงพื้นที่ทุกครั้งพระองค์จะยิ้มแย้มและพูดคุยกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกับการยกระดับงานเครื่องเงินเครื่องทองตามแบบศิลปะของชาวไทยภูเขาปูนปั้นผ้าฝ้ายผ้าจกที่จังหวัดเชียงใหม่เครื่องปั้นดินเผาจากสารไม้ไผ่จังหวัดลำปางการจักสานหวายและตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคกลางการปั้นตุ๊กตาชาววังจังหวัดอ่างทองการแกะสลักทำดอกไม้ประดิษฐ์และเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคอีสานงานทอผ้าไหมงานปักมือปีกแมลงทับแทนลูกปักและเลื่อมที่จังหวัดสกลนครงานผ้าทอเครื่องทองเหลืองที่จังหวัดอุบลราชธานีและการปลูกม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนที่ภาคใต้การสานเสือกระจูดและเสือเตยการแกะสลักหนังตะลุงจังหวัดพัทลุงการแกะสลักเรือกอและจังหวัดนราธิวาสและการจักสานย่านลิบเผาปักผ้าด้วยมือจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาและปัตตานี
11: แล้วไปหาหวายนี่จากไหนจ๊ะ
12: ขอบอก
11: ไปหาเมย์ไปหาเมย์
12: ขอ
11: เข้าม
12: าเมย
11: ์ขอบอกแ
12: ล้ว
11: คนที่เขามาให้เขาไปเอามาจากไหนจ๊ะ
12: ก็ไปเอาในตายป่าอะไรเนี่ยป่าอยู่ที่ไหนจะไกลไหม
11: ป่าหนูเคยกันป่ายางเ
12: ขาป่าสวนยางนะคะ
11: ก็ป่าสวนยาง
12: งานนี่คือสนับสนุนศูนย์ปลูกที่นี่ของที่ก็มีอยู่แล้ว
10: อ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ฮอสุรธานีรายงาน
4: สกู๊ปพิเศษที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจและความทุ่มเทของพระองค์ที่มีต่อคนไทยทุกคนซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อลูกๆหรือประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะไปติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
5: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: เข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะวันนี้มุกนำเสนอเรื่องราว10พระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งพระองค์ได้ส่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอัตลักษณ์ความเป็นไทยเรื่องของความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตสังคมสาธารณสุขเศรษฐกิจรวมถึงการสร้างโอกาสและรายได้ในชีวิตให้กับทุกคนนะคะไปติดตามพร้อมๆกันกับสกู๊ปพิเศษ10พระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันทรงคุณค่าแห่งการจดจำได้เลยค่ะ
10: ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดภาพแม่หลวงของคนไทยจะยังคงสถิตอยู่ในใจนิจนิรันดร์ผ่าน10พระราชกรณียกิจที่ยังคงติดตรึงในความนึกคิดของปวงชนชาวไทยหนึ่งคือโครงการป่ารักน้ำเพื่อการพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้กับพื้นแผ่นดินไทยถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2525ที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครจากการที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้จนนำไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดินโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำที่มีการสูบน้ำเกลือจากใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ส่งผลให้ผิวดินเป็นสระเกลือแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงทรงศึกษาและพบว่ารากต้นไม้สามารถอุ้มน้ำจืดเอาไ และน้ำจืดจะไปกดน้ำเค็มที่อยู่ในผืนดินต่อมาจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับสภาพเป็นพื้นที่ดูดซับน้ำได้เหมือนเดิมอันเป็นที่มาของโครงการป่ารักน้ำ2โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการได้ช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่และเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยเป็นการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่ทุรกันดารซึ่งจัดตั้งโครงการแรกขึ้นที่บ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2534โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนผ่านหลักการ3อคืออิ่มมีอาหารแหล่งโปรตีนอุ่นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอุดมการณ์มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่า3โครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลส่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่หากย้อนเวลากลับไปกว่า40ปีส่งมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเป็นการศึกษาวิจัยชีววิทยาของเต่าทะเลเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนโดยการเพาะขยายพันธุ์ก่อนจะปล่อยคืนกลับสู่ทะเลนอกจากนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงพระราชทานเกาะมันในที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองจัดให้เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เต่าทะเลพร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2522นับถึงวันนี้มีระยะเวลากว่า47ปี4โครงการฟาร์มตัวอย่างเริ่มขึ้นมาครั้งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทรงพบเห็นความปัญหาความยากลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ในการประกอบอาชีพขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตพระองค์ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากโดยเฉพาะชาวเขาจึงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือชาวเขาให้มีอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นสำหรับการฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั้งนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างจัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านขุนแต่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่5สถาบันศิลปกิจโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรดาหรือปัจจุบันคือสถาบันศิลปกิจทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ส่งรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนไม่มีที่ดินทำกินโดยพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆและทรงจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือดีมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานหัตถศิลป์6ศูนย์ศิลปาชีพ1ในศิลปะอันทรงคุณค่าคือผลงานด้านหัตถศิลป์ของไทยนอกเหนือจากความงดงามยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นรวมถึงภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนโดยเหตุนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2517โดยสายพระเนตรอันกว้างไกลจึงทรงเห็นว่าหากได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์ถึง2ทางคือประการแรกเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและ2คือการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโบราณอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป7ศาลารวมใจชื่อที่เปรียบเสมือนความสามัคคีของคนในชาติหากย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนโครงการนี้ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เป็นห้องสมุดอเนกประสงค์พระราชทานแก่ราษฎรทุกเพศทุกวัยและทุกระดับความรู้แม้กระทั่งบุคคลผู้อ่านหนังสือไม่ออกที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร8สภานายิกาสภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2499พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาดและสภากาชาติไทยมาอย่างยาวนานอาทิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยตลอดจนการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อน 9. โขนพระราชทานโขนซบเซาลงตามกาลเวลากระทั่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้ามารื้อฟื้นและทำนุบำรุง เป็นที่มาของโขนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยเริ่มจัดการแสดงเมื่อครั้งเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา75พรรษาในปี2550ในชื่อตอนพรหมมาศและ10ชุดไทยพระชนิยมย้อนกลับไปราว70ปีก่อนสุภาพสตรีในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติเหมือนดังเช่นสุภาพสตรีประเทศอื่นๆด้วยเหตุนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงสอบถามผู้รู้และผู้มีประสบการณ์รวมทั้งทรงศึกษาจากประวัติศาสตร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนกระทั่งมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นหาประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บปัจจุบันได้อย่างลงตัวอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
4: อย่างที่นายสกูพิเศษได้กล่าวไว้ค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดภาพแม่หลวงของคนไทยจะยังคงสถิตอยู่ในใจนิจนิรันดร์ค่ะโดยวิดีโอชิ้นนี้ต้องขอบคุณภาพประกอบสวยๆจากเพจกรมทหารพรานที่14ด้วยนะคะเราไปติดตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการกับช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
4: เข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานค่ะวันนี้มุกขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเข้าไปชมย้อนชมพระสุรเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาพื้นที่ป่าไม้ในไทยที่เหลือน้อยลงเรื่อยๆนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้พร้อมไปรับฟังบทเพลงที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการดูแลและอนุรักษ์ป่า

เพลงที่ไพเราะและมิวสิกวิดีโอที่สวยงามนี้ค่ะยังถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อแม่ของแผ่นดินของประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะปิดท้ายด้วยช่วงข่าวสารงานพระราชพิธีค่ะในช่วงนี้สำหรับใครที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและหลังจากที่เข้ากราบแล้วไม่ทราบว่าจะไปที่ใดต่อวันนี้ที่ฉันอยากจะแนะนำสถานที่สำคัญค่ะที่จะได้ไปติดตามพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ผ้าไทยของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังใกล้กับเส้นทางการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยนะคะนั่นคือ

0: พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 9:00 นถึง 16:30 นค่ะโดยวันนี้ค่ะมุกจะพาทุกท่านไปรับชมคลิปวิดีโอค่ะที่อธิบายถึงไฮไลท์การจัดแสดงเทศกาลภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าซึ่งส่วนที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากๆนั่นคือจุดแสดงชุดไทยพระชนิยม8แบบค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นชุดไทยประจำชาติมีจุดเริ่มต้นสำคัญมาจากที่สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงค่ะทรงคิดค้นขึ้นมาเพื่อส่งใส่เสด็จไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503นะคะพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานค่ะที่จะเผยแพร่ชุดไทยเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีและงานฝีมือของไทยให้นานาประเทศได้เห็นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำให้คนไทยทุกคนมีชุดไทยประจำชาติไปติดตามรับชมวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะ
1: ภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นมีส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจส่วนสำคัญคือชุดไทยพระราชนิยม
2: ชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยก็ถ้าจะให้เรียกกันในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าชุดไทยทั้ง8แบบนั้นเนี่ยก็เป็นชุดไทยประจำชาติบางทีคนส่วนมากอาจจะไม่รู้ว่าชุดไทยที่เห็นกันอยู่เนี่ยมาจากไหนจุดเริ่มต้นก็คือมาจากเป็นชุดไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงคิดค้นขึ้นมาเพื่อทรงใส่เสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการในปี2503โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ชุดไทยในดินแดนห่างไกลที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนด้วยการทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีและงานฝีมืออันงดงาม
2: ในอดีตเนี่ยชุดไทยก็จะเป็นการนุ่งห่มโดยที่ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในแต่ละสมัยก่อนหน้าที่จะมีชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตะวันตกอย่างเต็มที่แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยถือว่าการทำชุดไทยแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้ลงไปในอักษรว่านี่คือชุดไทยหรือชุดประจำชาติที่เราใช้กันปัจจุบันนี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าที่ทำให้คนไทยในทุกวันนี้เนี่ยมีชุดไทยประจำชาติอยู
0: ่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะความพิเศษในช่วงนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้ามีการจัดแสดงนิทรรศการที่ชื่อว่า Future Support จากเส้นใยลวดลายและภูมิปัญญาสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ซึ่งชวนทุกคนค่ะไปค้นพบเรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากจุดเริ่มต้นการสร้างอาชีพแล้วก็การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่การสืบสานและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมไทยให้ก้าวไปพร้อมกับบริบทของโลกปัจจุบันมาร่วมสัมผัสเรื่องราวคุณค่าและฝีมือที่อยู่เบื้องหลังงานศิลปะหัตถกรรมไทยผ่านการจัดแสดงที่ผสมผสานชิ้นงานเรื่องราวและเทคโนโลยีร่วมสมัยเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ค่ะที่ห้องจัดแสดง5พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวังค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผลิตขึ้นภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเข้มการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุภัตราเรียมรัตน์นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามชม
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
8: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและการถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยจากตั้งรับหลังเกิดภัยพิบัติสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นความคุ้มครองครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองเด็กและครูจากการถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาพร้อมทบทวนบทลงโทษให้ทันยุคสมัย
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้เพื่อเปิดช่องทางให้เด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนได้โดยตรงครอบคลุมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพการถูกกลั่นแกล้งและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังทำหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมสั่งการให้สำนักงานเลขาธิการครูสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาทบทวนบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเนื่องจากหลักเกณฑ์บางฉบับใช้มาตั้งแต่ปี2542ซึ่งเห็นควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยืนยันว่าหากมีการแจ้งปัญหาและสถานศึกษาไม่ดำเนินการกระทรวงจะเข้าไปตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศว่าจะได้รับความเป็นธรรมพร้อมสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งติดสัญลักษณ์ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนล่าสุดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
10: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลากรมควบคุมมลพิษแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พบค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าขณะที่ค่าฝุ่นรายชั่วโมงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยสาเหตุมีหลายปัจจัยทั้งหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนค่อนข้างสูงบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงไฟไหม้ป่าพลุการเผาในพื้นที่โล่งและสภาพการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีทำให้มลพิษสะสมในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเองพร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Airfor ไทยธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondueง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหาแอดทราฟฟี่ฟองดูถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: มีข่าวดีมาบอก
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าวดีที่95
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ดูได้ตอนเย็นนอก
4: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
9: อ้าวปอดกับฟังรายการวิทยุเนอะพี่ขึ้นสวทอระปูนนะเปิดประจำเนอะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
4: ข่าวเด่น
11: ข่าวดัง
4: เพลงลูกทุ่งม้วนม้ว
5: วน
3: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ใกล้กันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าอุจารประชาสัมพันธ์ข่าวสารดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงค่ำๆจะอีเนาะ 17-18 นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าจันทร์ถึงศุกร์ได้คุณผู้ฟังกับรายการข่าวดีที่95นะเจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่นะเจ้าทักทายไปถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านในทุกๆหมู่บ้านชุมชนนะเจ้าที่เปิดวิทยุฟังดีเจออยอยู่เนาะบางท่านบอกอยู่ระหว่างการขับรถอีกก็มีนะเจ้าทักทายทุกท่านนะเจ้าขับรถดีๆเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเมื่อคำแมลงอีกก็รถนักรถหลายเนาะรถหลายก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าขับขี่ก็จะไปจูก้นกันหน้าล้ำเนาะก็ถ้าจูก้นกันหน้าล้ำเนี่ยบางคนบอกว่าเออเบรกกระทันหันไปต่ำไส้ก้นเปิ้นอีนะก็ต่ำไส้ก้นเปิ้นแล้วก็เปิ้นผิดนะคะเพราะว่าเบรกแล้วยังมาบอกอีเนาะตามกฎจราจรแล้วผมใจนะคุณผู้ฟังเป็นคนละเรื่องเลยกันเป็นคนละเรื่องเลยนะป้าบอกว่าระยะห่างที่จะต้องทิ้งไว้กับรถคันหน้าเนี่ยต้องอย่างน้อยเว้นไว้2กันอ่ะประมาณ2เมตรเป็นอย่างต่ำนะเจ้าในระยะที่สามารถจะเบรกได้เมื่อรถคันหน้าเกิดเหตุกระชั้นชิดมีอุบัติเหตุมีอะไรอย่างเคลื่อนเปิ้นเบรกกระทันหันเนี่ยเฮาสามารถที่จะหลบได้อันเนี้ยถ้าไปจนก้นเปิ้นเนี่ยถือว่าเฮาต้องไปซ่อมรถถือเปิ้นนะเจ้าซ่อมถึงรถเฮาซ่อมถึงรถเปิ้นนี่เนาะอย่างกรณีจนซ้อนกันที่ว่าเบรกตัวกันบาตันนะนะต้มใส่กันที่1ต้มใส่กันที่2ต้มใส่กันที่3นี่นะจูหน้าจูก้นกันเนี่ยเจ้าหลักการก็คือคนที่ขับรถไปต่ำก้นรถกันตั้งหน้าจะต้องชดใช้ให้รถกันตั้งหน้านึกออกภาพนึกภาพออกก็จะอย่างรถกันที่1เนี่ยเบรกกระทันหันเนาะบางคนบอกเนี่ยผิดเบรกกระทันหันอีนะแต่แล้วมาใจเปิ้นอาจจะมีเหตุสุดวิสัยอย่างต่ำกฎจราจรน่ะนะเจ้ารถกันที่2มาต่ำไซโก้รถกันที่1เนี่ยรถกันที่2ต้องซ่อมรถกันแรกนะเจ้าส่วนรถกันที่3ที่มาต่ำไซโก้รถกันที่2อันเนี้ยต้องมาซ่อมก้นรถกันที่2รถคันที่2ตีถูกต่ำถึงทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยนะเจ้าก็หมายความว่าไปต่ำทั้งหน้าต้องไปจ่ายคือกันทั้งหน้าเนาะส่วนกันทั้งหลังนะเจ้าที่มาต่ำใส่ก้นเนี่ยก็ต้องมาจ่ายคือกันที่2เห็นนะงงก็เจ้ากฎหมายมันเป็นอย่างอ่านนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ต้องฝากระมัดระวังกันนะเจ้าเพราะว่าบางท่านเนี่ยขับรถเนี่ยชอบไปต่ำก้นจูก้นกันหน้าจะได้บัตเตอร์จูจีเปิ้ลเนาะคุณผู้ฟังเนาะต้องฝากนะเจ้าใจเย็นๆเนาะขับรถขับรานะเจ้าระมัดระวังการเดินทางในระยะที่ฝนตกทัศนวิสัยบ่ค่อยดีก็ต้องเปิดไฟหน้านะเจ้าคาดเข็มขัดเนาะดูเรื่องของสภาพความพร้อมของรถนะเจ้ารถเครื่องดอกยางรถมีกอนะเจ้าเวลาขับขี่บนท้องถนนแล้วก็เบรกกระชั้นชิดกระทันหันเหมือนกันนี่ก็อาจจะเผลิดมื่นบนท้องถนนรถแสลบคนเดียวอีกก็มีชาวไปต่ำใส่รถกันปุ้นกันเพอีกก็มีเหมือนกันเนาะอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยความห่วงใยกันตัวนะเจ้าเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นสาธารณภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นแล้วเสียชีวิตนักที่สุดเลยเปิ้ลนะเจ้าภัยจากโรคภัยไข้เจ็บน้ำท่วมดินถล่มอะไรยังก็ตามแต่นั่นเต่าภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนมีคนตายทุกนาทีนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องของอุบัติเหตุนี่สำคัญฝากกันไว้ตัวเนาะสวมใส่หมวกนิรภัยใส่หมวกกันน็อกนะเจ้าตรวจความพร้อมสภาพของรถเพื่อเวลาการเดินทางอย่าเร่งรีบนะเจ้าทฤษฎีสวิตชีทที่ท่านผู้ว่าเปิ้นเล่าให้ฟังไงเนาะดีเจออยก็ตึงจ้ำมาสอนลูกตึงวันนะจ้ะวันใดสีจ้าตื่นขวายหน่อยว่าขะใจแล้วเดี๋ยวสวิตชีทนะเจ้าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนาะเพิ่มความระมัดระวังนั่นหมายถึงลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินกันนั่นเองนะเจ้าก็เป็นกำลังใจให้เจ้าคุณผู้ฟังฝากความปรารถนาดีทรงความห่วงใยถึงกันในช่วงของรายการค่ำนี้เนาะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ใกล้กันกับดีเจออยนันทพรเจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าประชาสัมพันธ์เรื่องเสื้อหน่อยละกันเจ้าคุณผู้ฟังเชิญชวนสั่งจองเสื้อลำพูนเนาะตอนนี้จะเห็นว่าบางท่านเนี่ยเริ่มใส่เสื้อแล้วแบบอุ้ยสะดุดตาโลโก้ลำพูนสวยงามมากนะเจ้าที่เป็นสีส้มสีน้ำเงินเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็เชิญชวนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการสั่งซื้อเสื้อลำพูนนะเจ้าซึ่งงานนี้จัดโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนะเจ้าคุณผู้ฟังชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนั้นก็เป็นองค์กรภาคสังคมที่ทำงานเคียงข้างกับจังหวัดลำพูนเนาะสมาคมแม่บ้านมหาไทยเนี่ยก็จะมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนายเจ้าท่านณัฐพรชูวงศ์เนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นประธานแม่บ้านมหาไทยท่านปัจจุบันอยู่นะเจ้าก็มีคณะทำงานมีบุคลากรที่เป็นเครือข่ายสตรีในพื้นที่ช่วยกันทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการทำงานแบบจิตอาสาจิตอาสาเน้นเรื่องของการเข้าถึงประชาชนสถาบันครอบครัวชุมชนการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและผู้ด้อยโอกาสนะเจ้าสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการสร้างความมั่นคงทางอาหารการดูแลสุขภาพวัยทำงานเชิงรุกเนี่ยเจ้าหรือว่าการเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือในช่วงที่มีภาวะวิกฤตต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนะเจ้าการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านมหาไทยลำพูนเฮาเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็มีการช่วยเหลือสังคมและก็สงเคราะห์ผู้ยากไร้เนาะที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นจัดทุนการศึกษาช่วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสทั้ง8อำเภอเลยนะเจ้าส่งเสริมสุขภาพชีวิตดูแลคุณภาพชีวิตมีโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงรุกเช่นอะไรอย่างเงี้ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับประชาชนนี่นะร่วมกับโรงพยาบาลอย่างต่างๆเนาะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมแคมเปญรณรงค์ใส่ผ้าไทยผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นต้นการรณรงค์คัดแยกขยะเมืองสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเจ้าครั้งนี้ทางด้านของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนนะเจ้าเปิ้นก็จัดโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเสื้อเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะเจ้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสนะเจ้าสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเจ้าเป็นเสื้อโปโลสีขาวเจ้าคุณผู้ฟังสกรีนโลโก้ลำพูนนะที่ออกแบบมาใหม่ไม่มีใครเหมือนใครหันก็สวยงามแน่นอนนะเจ้าแล้วก็ตี้แขนด้านขวาจะมีคำว่าบำบัดทุกบำรุงสุขเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเล็กๆสวยงามมากเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ปั้นจำหน่ายในราคาตัวละ350บาทนะเจ้าท่านเข้าไปดูรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อจะไปซื้อที่สำนักงานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนก็ได้นะจากที่กลุ่มอำนวยการชั้น2ศาลากลางจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนสีบัวบานก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้เป็นเสื้อลำพูนเนาะภายใต้แคมเปญลำพูนไม่ลำพังเชิญชวนทุกท่านสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของทางชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนมาณโอกาสนี้ตัวนะเจ้าเนื้อช่วยกันใส่ช่วยกันสั่งช่วยกันซื้อช่วยกันช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูนผ่านองค์กรของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนเจ้า

FM 95นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะก็มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์มาแจ้งข่าวมาบอกมาเล่าให้กันได้ฟังนะเจ้าโอ้สะปะหลายเรื่องเลย ก็ฟังเพลงไปฟังข่าวไปในบรรยากาศสบายสบายยามค่ำยามแรงละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เขาก็มีข้อมูลที่อยากจะเอามาบอกผ่านเนาะมาส่งข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเจ้าแฮมพวกวันทือนิตันสลากแล้วนะคุณผู้ฟังงานสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าพร้อมกันหรือยังนะพร้อมกันที่จะมาแอลงานสลากย้อมเมืองละปูนกันหรือยังนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแฮมพวกวันทือนี้จะมีการจัดงานสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าเสาร์ถึงเสาร์6กันยายนที่วัดพระธาตุหลอมรวมพลังศรัทธาและวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่าเนาะเจ้าเนาะก็สลากย้อมนะเจ้าดีเจออยเคยมาอยู่ละปูนเนี่ยก็ลังกันมหันเมื่อ10กว่าปี20ปีที่แล้วเนี่ยนะจ๊ะพอมาหันปุ๊บโหอันนี้มันต้นไอ้หยังมันยังมาสูงใหญ่ล้ำวิหารวัดพระธาตุไปปุ้นก่อนเนี่ยบ่เคยหันต้นขัวตาลอย่างที่ใหญ่ที่หลวงจะอีมากำเตื้ออีนะก็พอมาอยู่ปุ๊บก็เลยได้หัวอ้อนี่คือต้นสลากย้อมนะจ๊ะทีแรกก็งงนะจ๊ะว่าเอ๊ะเกิดใหญ่มานี่หันก้าเปิ้นตาลสลากกระพัดเนาะสลากปกติอย่างเอ๊ะนะที่มีอยู่ทั่วไปนะจ๊ะก็อันนี้ยังต้องมาฮ้องว่าสลากย้อมนี่นะจ๊ะก็หลายท่านเนี่ยอาจจะบ่คุ้นชินกับเรื่องของสลากย้อมเหมือนกันจริงๆสลากย้อมเนี่ยก็คือสลากกระพัดชนิดนึงอ่ะจ๊ะที่ใช้ถวายตาลแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปเนาะประเพณีถวายสลากพัดเนี่ยก็จะทำช่วงเดือน10ใต้เดือน12เหนือตามปฏิทินล้านนานะเจ้าได้กินได้ตาลให้กับคนที่ตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะเจ้ากรมฟังก็จะมีการเอาเครื่องทายธรรมเครื่องอัฐบริขารมาแต่งมาดาเป็นต้นสลากขนาดใหญ่สูงสง่างดงามนะเจ้าซึ่งเปี่ยมไปด้วยเรื่องของศิลปะและก็วัฒนธรรมล้านนาประเพณีหนึ่งเดียวในโลกสลากย้อมเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวยองที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในละปูนนะเจ้าเป็นการถวายตาลในรูปแบบต้นสลากที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามสูงใหญ่โดดเด่นสะดุดตาแสดงถึงพลังศรัทธาความสามัคคีแล้วก็ภูมิปัญญาของชุมชนล้านนาที่สืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปีนะเจ้าป้อนบอกว่าการได้ตาลสลากย้อมนี่นะเป็นมหาอานิสงส์ที่เทียบเทียมกับการบวชของผู้ชายเลยนะเจ้าเพราะว่าในอดีตเนี่ยตาลสลากย้อมเนี่ยถือเป็นพิธีทำบุญใหญ่ที่เป็นที่เฉพาะเจาะจงนะเจ้าของหญิงสาวที่เป็นหญิงสาวโสดนี่นะเจ้าสาวโสดเนาะสมัยก่อนนี่ปันบอกว่าถ้าบ่ได้ตาลสลากย้อมนี่นะตึงออกเคลื่อนบ่ได้นะเจ้าแต่งงานบ่ได้เนี่ยนะเพราะว่าเป็นเหมือนกลอุบายที่ต้องดูความวิริยะอุตสาหะในการเก็บหอมรอมริบนะเจ้าเงินทองเพื่อสร้างต้นสลักย้อมขึ้นมาถวายเป็นพุทธบูชาครั้งหนึ่งในชีวิตคนโบราณเนี่ยเชื่อว่าการตาลสลักย้อมจะได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุดนะเจ้าเท่าเทียมกับการบวชของพ่อจายเลยการตาลต้นสลักย้อมหนึ่งต้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการเก็บหอมรอมริบนะเจ้าถ้าทำได้เนี่ยคือเป็นคนที่มีความขยันอดทนเนาะการเตรียมเครื่องทายธรรมด้วยตัวเก่านี่นะคุณผู้ฟังสปะหัวที่ยดาติดต้นสลากเนี่ยเนาะมันถือว่าเป็นการถวายตาลปูชาพระพุทธศาสนาแล้วก็สร้างบุญบารมีสะสมไว้เป็นเสบียงในภายภาคหน้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ยิงที่ได้ตาลต้นสลากย้อมเนี่ยก็จะได้รับการยกย่องว่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเพียรมีคุณธรรมนะจ๊ะแล้วก็เป็นที่หมายปองของบ่าวบ้านเหนือบ่าวบ้านใต้เอานะของชายหนุ่มทั่วไปที่จะหันว่าโอ้ไม่ยิงคนนี้สุดยอดเอานะจ๊ะและในการถวายตาลสลากย้อมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่
มีกู้กันมายังยาวนานก็คือเรื่องของการห้ามกะโลงจ้ะคุณผู้ฟังเป็นการห้ามข้าวห้ามประวัติของเจ้าของต้นสลากอะจ้ะมหญิงท่านนั้นเนาะแต่งเป็นคำประพันธ์ล้านนะแล้วก็จะมาอ่านเป็นทำนองโบราณที่บอกเล่าถึงความดีงามคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะได้ฟังถึงเรื่องราวของมหญิงคนเนี้ยนะเจ้าที่เปิ้นแต่งดาต้นสลากย้อมเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นวิถีเป็นที่มาเป็นประวัติเป็นการเริ่มต้นประเพณีวัฒนธรรมของชนชาวยองโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปูนแต่ทีนี้ด้วยความรุ่งเรืองนะเจ้าด้วยความรุ่งเรืองหลังปี2505เนี่ยสังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าการศึกษาวิถีชีวิตสมัยใหม่ก็เข้ามามีบทบาทนักขึ้นไม่ยิงก็มีโอกาสได้เข้าสู่กระบวนการของการห้ำการเฮียนหนังสือนักขึ้นได้มีโอกาสศึกษาเป็นนักเรียนนักขึ้นเองนะเจ้าการดำรงชีวิตก็เปลี่ยนไปความเชื่อและรูปแบบการสร้างสลากย้อมแบบเดิมก็ค่อยๆเลือนหายไปประเพณีสลากย้อมปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าก็ได้ปรับเปลี่ยนจากศรัทธาส่วนบุคคลมาเป็นศรัทธาของสังคมแม้ว่ารูปแบบความเชื่อจะเปลี่ยนไปคุณผู้ฟังเจ้าแต่คุณค่าของสลากย้อมนั้นได้รับการฟื้นฟูขึ้นแถมครั้งหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ้าการสร้างสลากย้อมบ่ใจภารกิจเป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งของหญิงสาวคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะเจ้าแต่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะศรัทธาของชุมชนของหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัททางร้านและก็พี่น้องประชาชนต้นสลากย้อมในวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในเรื่องของความเสียสละนะเจ้าพลังศรัทธาของคนทั้งเมืองโดยมีเป้าหมายด้วยกันก็คือที่จะร่วมแรงร่วมใจนะสืบทอดพระพุทธศาสนารักษารูปรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาสร้างความสามัคคีและก็ได้กุศลผลบุญไว้ใจในภายภาคหน้ามังกรกรรมตันสลากนี้เปิ้นว่าได้ก็สุอะไรอย่างเงี้ยสุตะเมตนังดิเจ้าเคยเขียนเส้นสลากอยู่นะสมัยน้อยๆนี้โอ้เขียนเส้นสลากคือป่อคือแม่คืออุ๋ยนะเจ้าปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังสลากย้อมมีหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดลำปูนนะเจ้ายังคงมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่จังหวัดลำปูนเพียงแห่งเดียวโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุธริพุนชัยได้รับการยกย่องว่าเป็นประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าจัดขึ้นมาอย่างยาวนานเนาะมีการฟื้นขึ้นมาเป็น10ปีแล้วนะเจ้าปีนี้กำหนดจัดวันที่20กันยาจะมีการแถลงข่าวการจัดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีการประกวดต้นสลากย้อมสูง12เมตรที่วัดพระธาตุวันที่21ถึง26คณะศรัทธาประชาชนนะเจ้าร่วมบุญตาลต้นสลากได้ที่วัดพระธาตุนะเจ้ามาพอนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาได้ตลอดทุกวันส่วนวันที่25จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนามีขบวนแห่ต้นขัวตาลสลักย้อมตอนเมื่อคืนตวยนะเจ้าจากนั้นวันที่26กันยาเจ้าจะมีการกินตาลเจ้าคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยจะมีขบวนต้นสลักย้อมสุดอลังการเคลื่อนจาก4แยกประตูลี้มุ่งสู่วัดพระธาตุ11โมงถวายขันเข้าถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรที่มาฮับตันต้นสลักย้อมเจ้าเตี้ยงเกิงถวายตันต้นสลักย้อมแล้วก็สลักกระพัดทั้งหมดบ่ายโมงเกิงพระสงฆ์สามเณรจะจับสลักนะเจ้าแล้วก็ฮับต้นสลักย้อมจากนั้นก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีการเนาะปีนี้จังหวัดลำปูนร่วมกับวัดพระธาตุแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเจ้าจัดงานประเพณีนี้ขึ้นแล้วก็ร่วมกันโปรโมทประชาสัมพันธ์งานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าซึ่งจัดขึ้น20ถึง26กันยายนนี้เนาะเชิญชวนนะเจ้าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมชาวยองวิถีล้านนาโบราณที่มีความวิจิตรอลังการของต้นสลากย้อมสูงกว่า12เมตรหนึ่งเดียวในโลกล้ำวิหารวัดพระธาตุปุณาคมบ่ฟังเหมาะขนาดสีสันก็ชูดฉาดสวยงามมีเครื่องทายทานเครื่องทายธรรมบรรจงสร้างด้วยความเพียรเพื่อตานเป็นบารมีสูงสุดนะเจ้าของหญิงล้านนาแล้วก็คนในชุมชนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์นะเจ้ามรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานกว่า 1,300 ปีนะเจ้าที่จังหวัดลำปูนงานสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกที่วัดพระธาตุระหว่างวันที่20ถึง26
กันยายนนี้นะเจ้า

FM 95 นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะก็เวลาก็ผ่านไปเร็วนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๊ะป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บโอ้คำละกี่ข้อแรงกันอย่างเจ้าคุณผู้ฟังดีจอยนี่บางทีกับบะจ้างจะกินนะอย่างนะบะจ้างจะซ้อกินอย่างดีนะเจ้าแต่ค่ำๆแรงๆจะอีนะเจ้าถ้าไผมีโอกาสเนาะก็ฝากสร้างเสริมสุขภาพร่างกายของท่านเองด้วยการออกกำลังกายกันตัวนะเจ้าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็หาเวลาออกกำลังกายในช่วงมะขามไม่แรงเนาะบะเดี๋ยวนี้เปิ้นฮิตกันเต้นแอโรบิกกันมาก็เจ้าการออกกำลังกายในช่วงค่ำๆเนี่ยเนาะวันนี้บางที่ฝนตกก็อาจจะคนน้อยไปน้อยเอ็นะบางที่ก็ฝนซาไปแล้วแต่ก็ยังมีคนเต้นอยู่เอ็นะก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนเจ้าคุณผู้ฟังเสริมสร้างสุขภาพกายใจกันเนาะเรื่องของการออกกำลังกายขับเคลื่อนภาวะการดูแลสุขภาพเปิ้นฮ้องว่าอย่างก่อกรรมที่เปิ้นว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะจากการไม่มีโรคนั้นเป็นลาภอันประเสริฐเนาะโรคนี่มันอาจจะไม่ได้เกิดในช่วงอายุน้อยๆนะจ๊ะถ้ามันอายุนักไป10 20 30 40นับไปทางหน้าติ๊กๆเนี่ยมันถึงจะมาพร้อมเรื่องราวอดๆโอยๆลูกก็โอยนั่งก็โอยอีนะกระดูกลั่นดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บละเองก็มีนะจ๊ะก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าได้ช่วยกันเนาะในการดูแลรักษาสุขภาพของท่านเองตัวนะเจ้าช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังคงพบว่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีตัวนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ดีจะออยนำรายการลาทุกท่านเพียงแต่อีก่อนแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะขอบคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดียามแลงคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับจากทางสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะวันนี้ก็ป้ากันนะครับวันจันทร์ที่14กันยายน2569วันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับก็มีเรื่องราวนะเพลงเพราะๆนะเรื่องราวนโยบายต่างๆของทางภาครัฐและก็ข่าวในจังหวัดลำปูนมาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะครับรวมถึงรายท่านตีติดตามในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ตีนายกบอกว่าจะอาจจะขยายไปแห่ง 1-2 เดือนนะครับซึ่งก็มีขอตอบรับเนาะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นจะได้นั่นเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับแต่ว่าช่วงแรกนี่มาทักทายมาอู้มาคุยกันหน่อยนะครับแล้วก่อนที่จะไปฟังเพลงจากทางรายการนะอู้กันเบาๆทักทายกันพอสมควรละวันนี้ก็จะเปิดเพลงให้ฟังเยอะๆนะครับสำหรับกับข่าวสารที่เตรียมไว้ให้ได้ฟังกันในวันนี้อ่ะทักทายกันพอสมควรนะครับฟังเพลงจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้าไปติดตามกันในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับ

0: แล้วก็กลับเข้ามาช่วงนี้นำมาอัปเดตข่าวสารบ้านเฮานะมีเรื่องราวดีๆในจังหวัดลำพูนมาเล่ามาสู่กันฟังครับวันนี้ก็มีข่าวเนาะในเรื่องของการรวมพลังพัฒนาเมืองลำพูนฮือนาอยู่ยิ่งขึ้นมาฝากกันเพราะว่าวันที่9กันยายนตีผ่านมาตีสารกลางจังหวัดลำพูนเนี่ยนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ก็เป็นประธานการประชุมรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็ประชุมกับนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนนะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการวางแผนเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกลวงครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งก็มีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วกิจกรรมก็จะจัดขึ้นวันพุธที่23กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะณบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับสำหรับภารกิจจิตอาสาในครั้งนี้มีไฮไลท์3ส่วนด้วยกันนะไฮไลท์แรกนี่ก็จะเป็นการฟื้นฟูทางเดินยาว2กิโลเมตรนะครับมาช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมแม่น้ำกวงเรียบลำน้ำตั้งแต่เชิงสะพานท่าขามยาวต่อเนื่องไปจนถึงฝายสีเมืองยูนะครับแล้วก็มีกิจกรรมลุยกำจัดผักตบชวานะมาช่วยกันเก็บแล้วก็กำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวงเพื่อเปิดทางน้ำไหลนะครับช่วยเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดจนน้ำปลาไหลหลากในพื้นที่ช่วงนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อน Walk Able City นะครับคืนพื้นที่สีเขียวตีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยฮือพี่น้องชาวลำพูนได้ใจประโยชน์ทั้งการเดินออกกำลังกายและการสัญจรอย่างปลอดภัยและก็จะสอดรับกับแนวคิดเมืองลำพูนเดินได้เดินดีเนาะก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆตีนอกจากจะได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเฮาคือสะอาดสวยงามและปลอดภัยนะครับยังได้ออกกำลังกายสร้างความสามัคคีมารวมกันเนาะวันพุธตี23กันยายนนี้เก้าโมงเจ้านะบ่ได้ลืมเนอะมาเป็นส่วนหนึ่งของการของพลังจิตอาสาพัฒนาจังหวัดลำพูนกันเนอแล้วก็ไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเกี่ยวกับโครงการ Walk Able นะลำพูนเดินได้เดินดีกันดีกว่าครับ
1: ผมได้ทำโครงการอยู่โครงการหนึ่งที่เรียกว่า Walk Able City ขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งผมจะเปิดตัวมันตอนนี้มีการพูดคุยเรื่องนี้เยอะ Walk Able มันเป็นภาษาอังกฤษนะเอาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเมืองเดินได้เดินดีนะครับเมืองเดินได้เดินดีเนี่ยผมก็อยากให้เมืองลำพูนเนี่ยใส่ใจการเดินใส่ใจการเดินคือไปไหนมาไหนเนี่ยถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงเราก็เดินกันนะครับแต่มันย้อนกลับมาที่ภาครัฐว่าภาครัฐจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบต.ท่านไปดูชุมชนท่านว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีที่ตรงไหนที่ควรจะเดินได้แล้วเราลืมดูมันไปลืมเหลียวแลไปนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆที่เมืองเนี่ยมีแม่ลำน้ำกวงซึ่งโยธาเขาทำเขื่อนป้องกันตลิ่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วลงทุนไปหลายสิบล้านแต่มันถูกขาดการดูแลถูกทอดทิ้งเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับถูกทอดทิ้งทีเดียวมันก็เลยมีหญ้ารกมีขยะกองอยู่ตามเส้นทางที่ควรจะเดินชมแม่น้ำเนี่ยวันที่23กันยานี้เนาะถ้าจำไม่ผิดวันที่23ได้เป็นวันพุธนะครับผมก็นัดหมายกับหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาเข้าไปช่วยกันแผ่วถางช่วยกันจัดระเบียบจัดโดยไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากเชิญชวนท่านก่อนว่าเราพูดอะไรสักเรื่องนึงลองเอาใจลงไปทำก่อนแล้วก็เอาแรงลงไปใช้ความร่วมมือนำไปก่อนงบประมาณมันตามมาเองผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการของบเลยเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยพลังของหน่วยที่พิจารณางบเขาก็อาจจะดูว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้เกิดจุดเริ่มต้นนะครับผมก็คิดว่าโครงการเดินได้เดินดีเนี่ยควรจะกระจายอยู่ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเราก็จะได้มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมาใช้เวลายามค่ำยามเช้ามาเป็นที่พบปะที่ออกกำลังกายมันได้ประโยชน์ทั้งต่อเมืองด้วยแล้วก็ต่อ กิจกรรมที่เราได้พูดคุยในวันนี้ก็ได้ผลประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับก็57อปท.เดี๋ยวท่านท้องถิ่นจังหวัดก็อาจจะต้องประกวดก็ได้ไม่บังคับเพราะว่าแต่ละคนมีเขาเรียกอะไรมีภูมิศาสตร์ที่มันไม่เหมือนกันน่ะจะไปแข่งกันทีเดียวมันไม่เสมอภาคเอาความพร้อมความสมัครใจแล้วก็อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ความร่วมมือเหมือนผมจะนำที่แม่น้ำกวงถ้าแม่น้ำกวงสำเร็จเนี่ยขยะมันเริ่มไม่มีขยะแล้วตกเย็นค่ำๆมีสุภาพสตรีมาออกกำลังไฟมันมืดไปเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยวติดตั้งไฟริมทางสักหน่อยต่อยอดกันไปนะครับสิ้นปีเราอาจจะได้เห็นเมืองที่มี walkable city มากขึ้นเหมือนจิ๊กซอผมมองจิ๊กซอตอนนี้เป็น57ชิ้นอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ลองคิดดูว่าจะทำตรงไหนแล้วก็มาอวดกันครับมาอวดว่าผู้ว่าลองไปดูดิไปลองเดินวันไหนผมก็จะชวนหัวหน้าส่วนไปเยี่ยมชมไปให้กำลังใจท่านแต่ถ้าเราไปในพื้นที่ที่ได้เตรียมพื้นที่เหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เชิญผู้สูงวัยมาร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับปี70ข้างหน้าเนี่ยท่านลองคิดดูนะถ้าเราเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากคนละไม้ละมือเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเป็นสังคมสูงวัยที่เป็นต้นแบบก็ในเมื่อจำนวนเนี่ยมันพาเราไปสู่ระดับประเทศแล้วจำนวนต่อแสนมันพาเราไปอันดับที่3ของประเทศแล้วฉะนั้นยุทธศาสตร์กิจกรรมต่างๆมันก็ต้องพาเราไปเป็นอันดับที่3หรืออันดับที่1ก็ได้ในการดูแลนะครับโอกาสมาถึงเราแล้วเราก็จะใช้โอกาสเนี้ยสร้างร่วมกันนะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมขอบคุณทุกองคาพยพซึ่งสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยเต็มร้อยท่านได้ร้อยอยู่แล้วล่ะครับแต่เราก็จะเดินต่อยอดร่วมกันไปเรื่อยๆนะครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้หลังจากตีไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกลับเข้ามากันในช่วงนี้มาอู้กันในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันเนาะคุณผู้ฟังครับใครตีกำลังอยู่ในวัยทำงานนะครับโอ้คนทำงานในจังหวัดลำพูนนี้เยอะนะครับด้วยความที่มีนิคมอุตสาหกรรมเนาะใครที่อยู่ในวัยทำงานนะครับหากรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออยากเริ่มต้นดูทางในวันนี้ก็มีข่าวดีและก็โครงการดีๆจากทางจังหวัดลำพูนมาฝากกันครับเมื่อเร็วๆนี้ครับผู้ฟังครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์พร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้ออกมาเชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนนะโดยเฉพาะวัยทำงานเนาะอายุตั้งแต่19ปีถึง59ปีรวมถึงองค์กรสถานประกอบการต่างๆนะให้ลองไปใช้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพมิติใหม่ที่มีชื่อว่าพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ณโรงพยาบาลลำพูนครับความน่าสนใจของศูนย์นี่ก็คือเขาบ่ได้รอให้เฮาป่วยแล้วก่อยรักษานะแต่จะเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกและการป้องกันโรคด้วยแนวทางแพทย์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะเพื่อสร้างสมดุลชีวิตแบบยั่งยืนนะครับก็จะมีการโฟกัสไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม6ด้านลักๆนะได้แก่อาหารการกินการออกกำลังกายนะครับการนอนหลับการจัดการกับความเครียดนะการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและการมีสัมพันธภาพที่ดีในสังคมครับนะงานนี้ก็ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพแบบจัดเต็มตึงคุณหมอตึงพยาบาลเนาะนักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดและก็นักวิชาการสาธารณสุขที่จะมาร่วมกันออกแบบการดูแลสุขภาพให้เหมาะกับแต่ละคนเลยนะบอกว่าจะอยากให้ลดน้ำหนักนะก็ไปได้สร้างมวลกล้ามเนื้อก็ไปได้นะครับหรือป้องกันโรคเรื้อรังนะที่นี่ก็มีโปรแกรมรองรับนะครับพร้อมกับการประเมินสุขภาพครบวงจรนะถึงการตรวจเลือดวัดองค์ประกอบร่างกายและการปรับนะ mindset นะแบบติดตามผลต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับศูนย์นี้นะครับก็ผ่านมาตรฐานนะการรับรองจากกรมอนามัยไปจนถึงปี2571ปุ่นเลยนะครับสำหรับวันและเวลาคือบริการจำง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบุคคลทั่วไปนี่เปิดให้บริการทุกวันพุธ8โมงกึ่งถึง4โมงแรง8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกานะครับสำหรับแบบกลุ่มองค์กรหรือว่าโรงงานนี่เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ครับบ่ได้ลืมนะครับใครอยากมีสุขภาพดีๆและมีคุณภาพชีวิตที่สมดุลนะครับลองแวะไปใช้บริการพรีเมียมเวลเนสเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลลำพูนกันดูเด้อนะครับสุขภาพที่ดีเริ่มได้ที่ตัวเราเดี๋ยวฝากไว้หน่อยหนึ่งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพก็เลยนำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการตีดีทีโอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการขับรถตีเคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมตีปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรนะเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดมาต้องการอะไรอย่างนะของเงินลูกเงินหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อหวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บอดี้ขับรถเร็วนะครับก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย้ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับต่อฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนตีจะใช้งานทุกครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดห ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานกขคเสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียน Framework Agreement on Competition หรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศ ด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงสวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือ One Map ร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซับซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
8: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับแล้วก็คุณสาชนิสังอยู่พบกันที่ห้องส่งในวันนี้นะครับส่วนทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณอัครเดชคำพิระนะครับแล้วก็คุณเดชธรชัยสุดาคุณากรสิมพิทักษ์นะร่วมแรงแข่งขันนะครับวันนี้ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนะช่วงนี้ก็ยังมีฝนต่อเนื่องนะครับก็ยังตกกันอยู่ในหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็มีปริมณฑลด้วยติดตามข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศเรื่องของฟ้าฝนอะไรต่างๆนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลเอเชียนเกมนะเปิดฤดูกาลเปิดฉากกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับคู่ที่3นะครับแล้วก็ยิงกันเยอะจริงๆนะครับยิงกันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบนะครับรวมถึงทัพนักกีฬานะครับหลายๆต้องบอกว่าหลายๆประเภทนะฮะเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลายๆประเภทก็อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วซ้อมอย่างเต็มที่นะฟุตบอลเตรียมการแข่งขันฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงนัดที่สองนะฮะวันนี้ก็ซ้อมกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็จบลงไป2คู่นะครับที่รายงานนะครับเห็นจบลงไป2คู่นะครับก็จะรายงานให้ทราบนะก็เป็นทางด้านของอุซเบกิสถานนะครับชนะฟิลิปปินส์นะ5-1นะครับ5-1นะอุซเบกิสถานชนะ5-1นะครับเวียดนามนะฮะตีเสมอคูเวตนะครับ1-1คว้าแต้มแรกไปนะคูเวตกับเวียดนามนะครับแล้วก็ที่กำลังแข่งขันกันอยู่เนี่ยยังไม่จบนะครับเป็นกาตาร์นะครับเจอกับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับครึ่งแรกเกาหลีใต้นำอยู่นะครับ4-0นะครับนำอยู่3-0แล้วก็ครึ่งหลังเปิดมาก็นำอีก4-0นะครับแล้วก็ทางด้านของกาตาร์ตีไข่แตกได้นาทีที่85ท้ายเกมนะตามหลังมา1-4นะครับจีซองนะครับยิงแฮตทริกนะให้กับเกาหลีใต้นะ3 ประตูนะครับก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมนะสำหรับเกาหลีใต้นะครับก็ชนะไปนะส่วนฟุตบอลไทยนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA จัดแถลงข่าวของการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมเอเชียนเกมนะครั้งที่20ในระหว่างที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนะที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจีประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งรายการดังกล่าวเนี่ยเราอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคือกิซาและก็ฮ่องกงนะฮะแข่งขันไปพบกันหมดเอาแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับโค้ชวังทศชัยดำรงองค์ตระกูลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราเนี่ยบอกว่าขอบคุณเจ้าภาพนะที่ให้การต้อนรับเราอย่างดีการมาเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยเป็นมากรรมที่ใหญ่ของเอเชียนะครับเราได้นำทีมชาติไทยเข้ามาแข่งขันเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะเป้าหมายของเราก็คือทำงานให้อย่างดีที่สุดนะเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุดได้อยู่ร่วมสายกับเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอทีมชั้นนำของเอเชียนะครับดอคีเพลเยอร์สำคัญกุญแจสำคัญของเราก็คือทีมเวิร์กนะครับเราไม่มีซุปตาร์นะเราได้เห็นญี่ปุ่นนะเป็นทีมหนึ่งที่ไม่มีซุปตาร์แต่ญี่ปุ่นใช้ทีมเวิร์กนะเล่นการยืมผ่านก็สู่ระดับหัวแถวของระดับนานาชาติได้นะครับซึ่งบอกว่าเราใช้ทีมเวิร์กเรานี่แหละนะครับเกมแรกเจอคีกิสถานนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์เคยเจอมาแล้วนะมิถุนายนที่ผ่านมาได้อุ่นเครื่องกับคีกิสถานก็ได้รับรู้กับระบบและความแข็งแกร่งของพวกเขานะครับแล้วก็ทำการบ้านมาตรงนั้นอย่างพอสมควรเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกีฬาของเราแล้วก็การเตรียมทีมของเราเราจะสู้กับคีกิสถานได้อย่างสนุกนะครับส่วนนักกีฬาของเราก็มีโอกาสได้เจอญี่ปุ่นในหลายครั้งนะในระดับฟุตบอลเยาวชนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถยกระดับมาช่วยทีมชุดนี้ได้นะแล้วก็ผสมผสานกันนะฮะนักกีฬาของเราผสมผสานกันในการเจอกับญี่ปุ่นนะฮะหลายคนก็ไปเล่นทุกใหญ่มานะครับมีประสบการณ์มากมายเราจะเล่นกับญี่ปุ่นให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าที่เจอคีกิสถานมั่นใจนะครับว่าเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นของเราพอแสงขาปั๊บเนี่ยช่วงบ่ายก็ไปที่สนามฝึกซ้อมนะครับที่สนามโอคาซากิซิตี้เรโฮโยนะครับเรโคคุนะสเตเดียมขออภัยนะโอซาซากิซิตี้ อายุโคกุสเตเดียมนะไอจีนะเราซ้อมนะก็อย่างเข้มข้นนะครับวันนี้นะก็ซ้อมนะครับแล้วก็ได้ทางด้านของยศกรบุรพาจากชลบุรี FC แล้วก็ธนาวุฒิโพชัยจาก SC สากามิฮาระนะมาร่วมทีมฝึกซ้อมร่วมทีมนะครับแล้วก็มีนักเรียนจากโรงเรียนโอคิวะเอลิเมนทอรี่นะมาร่วมชมแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาไทยด้วยนะครับเราจะลงแข่งขันในวันที่16พรุ่งนี้นะฮะ14นาฬิกานะครับเจอคีร์กีสถานก่อนนะครับวัน31ถ่ายทอดสดแล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play นะฮะพรุ่งนี้เราเจอกับคีร์กีสถานนะครับได้เชียร์กันแน่นอนนะฮะก็ส่วนนัดต่อไปค่อยว่ากันว่าจะเจอกับฮ่องกงหรือเจอกับญี่ปุ่นนะครับพรุ่งนี้เชียร์ก่อนในการเจอคีร์กีสถานขอ3แต้มเน้นเนื้อก่อนเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับก็ได้3แต้มถือว่ามีชัยแล้วก็ได้เปรียบด้วยนะครับส่วนฟุตบอลหญิงของเรานะก็วันนี้ก็ไปซ้อมกันนะครับที่อิวาตะสปอร์ตสเตเดียมนะครับลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันนัดที่2กับชานิดไทเปนะครับเราแพ้ญี่ปุ่นนัดแรกส่วนชานิดไทเปเอาชนะเวียดนามมานะครับก็หมายความว่าเราก็เจอศึกหนักแหละต้องแชร์แต้มจากชานิดไทเปให้ได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นกับเวียดนามในนัดสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขาเอาแชมป์รองแชมป์และอันดับที่3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มนะไปเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครับอัลเฟรดเนติพงศ์สีทองอินนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำนักกีฬาติวเข้มเลยทีเดียวนะครับเน้นไปการแก้ไขฟื้นฟูร่างกายแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อวานนี้ที่แพ้ญี่ปุ่นเยอะนะครับเราก็เกมรับที่ผ่านมามีปัญหานะครับแล้วก็การเล่นลูกตั้งเตะใช้เวลาในการซ้อม1ชั่วโมง30นาทีนะครับเราพรุ่งนี้จะซ้อมอีกวันนึงสำหรับทีมหญิงนะครับเจอกับชนิดไทเปวันที่17กันยายน14นาฬิกาที่ซิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาซิซูกะประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ฟุตบอลหญิงเนี่ยถ่ายทอดสดทาง Mcord HD 30แล้วก็ AIS Play นะนัดที่2ของเราคือต้องมีแต้มครับเจอกับชนิดไทเปได้แพ้เนี่ยโอ้โหลำบากนะในนัดสุดท้ายเจอกับเวียดนามลำบากจริงๆนะครับ2วันกับ2ฟุตบอลนะในเอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้เชียร์ฟุตบอลชายเจอกับคีร์กีสถานก่อน14นาฬิกาและหลังจากนั้นวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะก็เชียร์ทางด้านของทีมหญิงนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนฟุตบอลอีกรายการนะเมื่อจบไปสักครู่นี้นะราชบุรีครับโอ้โหเจอในฟุตบอลทั่วเอเชีย AFC Champions League Elite ครับราชบุรีเปิดบ้านเจอกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตเจอไป6ประตูต่อ4โดยเฉพาะในครึ่งแรกนะเจอทางด้านของปรินซ์นะครับผู้เล่นของเซี่ยงไฮ้พอร์ตยิงแฮตทริก3ประตูเลยนะก่อนที่เปิดครึ่งหลังมาวูเหลยนะครับยิงประตูให้เซี่ยงไฮ้พอร์ตนำ 4-0 นะครับราชบุรีไล่มา2ประตูนะครับนะไล่มาที่71และ84ไล่มา2ต่อ4ทางด้านของเซี่ยงไฮ้พอร์ตหนีไปนะนาทีที่86นะครับเป็น5ต่อ2นะครับแล้วก็ทดเวลาบาดเจ็บครับไล่มานะครับ90บวก5นะนาทีเดียวก็ได้อีก1ประตูเป็น3ต่อ5 4ประตูนะครับเอกฤทธิ์ปัญญานะครับไล่มาจุดประกายความหวังนะครับให้กับราชบุรีเอกฤทธิ์ปัญญาเนี่ยไล่มา4ต่อ5ครับนาทีที่90บวก6ครับแต่ว่าบุกเพลินๆนาทีที่90บวก7เลโอนาร์โดครับยิงประตูให้กับเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะชนะไปนะครับ6ประตูต่อ4โอ้โหคือในเกมเนี่ยทางด้านของราชบุรีมีจุดอ่อนเยอะเหมือนกันนะกองหลังเล่นกันผิดพลาดนะในการเสียประตูนะครับแต่ก็มาเสียไปถึง6ประตูนะครับแต่ได้คืนมาคือใครที่ได้ดูนะครับในช่วงของทบลาบาดเจ็บนะท้ายเกมยิงกันเยอะมากนะครับยิงกันเยอะมากนัดแรกครับราชบุรีแพ้ไปเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะครับ4ประตูต่อ6นะครับส่วนบุรีรัมย์กำลังลงแข่งขันนะครับเจอกับบุกไปเยือนยะโฮดารุนทักซิมนะครับในฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับแล้วก็จะมีปักกิ่งกวนนะครับเจอกับโปฮังสตีลเลอร์ซึ่งปักกิ่งนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับนะแล้วก็คู่ที่จบไปแล้วก็เป็นคาชิมะอัลเลอร์นะครับชนะนิวคาสเซิล7 FC 7ประตูต่อ1ครับแล้วก็ทางด้านของทีมตะนาควาน่าซิติเซนชนะเกียวโตสงะ1ประตูต่อ0นะครับนี่ตะนา AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมาเล่าให้ฟังกันนะครับบุนเดสลีก้านะครับก็เป็นทางด้านของเอาแบกแพ้นัดแรกนะครับไปแพ้กับยักษ์ใหญ่อย่างบาเยิร์นมิวนิก1ประตูต่อ2นะครับเลนัดคาร์เนี่ยบาเยิร์นนำไปก่อนนะเมื่อวานนะครับแล้วก็มอริสคริสเทนมาร์เคอร์นะยิงตีเสมอให้กับเอลโวแบกนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนยิงประตูชัยนาทีที่72ครับบาเยิร์นชนะนะครับชนะน้องใหม่เอลโวแบกนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นฟอร์มร้อนแรงนะครับบาเยิร์นก็ชนะไปนะ ส่วนนิโคลัสเมคเคนซันนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองนะแต่ไม่ได้ลงนะครับคู่อื่นๆก็จะมีอาร์บีไลซิกนะชนะฮัมบุก 5-0 ไฟบวกชนะมิวเชนกันบาด 5-0 นะครับไอแฟรงค์เฟิร์ตชนะไมล์ 3-1 ฮอฟเฟนไฮม์ชนะสตุตการ์ด 2-1 นะครับเอาบวกเสมอไบเออร์เลเวอร์คูเซน 2-2 บอร์เซียดอร์ทมุนด์นะครับชนะพาเดบอน 3-0 นะครับกาโชซีอาเลเช่ชนะมอนซ่า 3-2 นะนาโปลีชนะโบโลญญา 1-0 ซาซูโลชนะยูเวนตุส 3-2 ลาซิโอเสมอเอซิมิลาน 2-2 นะครับลาลิก้าสเปนบาร์เซโลนาบุกไปชนะเลบันเต้นะครับ 4-2 นะครับแล้วก็ทางของเรอัลโซซิดัดแพ้อาตเลติโกมาดริด 0-3 แล้วก็เรอัลมาดริดนะครับชนะรายโยบาเยกาโน่4-1นะครับแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับลีดนะครับเอาชนะนิวคาสเซิล4-1นะครับโดมินิกคาร์เวิร์ตลูเวนนะครับก็ยิง2 ประตูนะให้กับทางด้านของลีดด้วยนะครับ4-1เนี่ยก็นำอยู่ถึง 4-0 แล้วนะลีดยูไนเต็ดก่อนที่นิวคาสเซิลจะไล่มานะครับ 1-4 จากบาซูมาตูเร่นะไล่ก็แพ้ไปนะครับลีดชนะ 4-1 นะครับแล้วก็มีกาโชซีเรียนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอินเตอร์มิลานชนะอูดิเนเซ่ 5-3 นะครับโตริโน่แพ้โรม่า 0-2 โคโมนะชนะปาม่า2-1นะครับแล้วก็มีฟุตบอลไทยลีกนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับก็เป็นประจวบนะชนะสุโขทัย 1-0 ชลบุรีแพ้ระยองนะครับ 2-3 นะครับแพ้ขาบ้านเลยทีเดียวนะครับศรีสะเกษแพ้อยุธยายูไนเต็ด 0-1 นะครับอุทัยธานีเล่นในบ้านแพ้ปัตตานี FC ครับ 1-2 แล้วก็ BG ปทุมชนะราชสลายยูไนเต็ดนะครับ2-1เรามาดูคะแนนนะครับของลีกต่างๆนะลีกของไทยตอนนี้การท่าเรือนะครับแข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนเท่ากับระยอง FC เท่ากับอยุธยายูไนเต็ดนะครับ6คะแนนนะครับ4คะแนนได้มีบุรีรัมย์ BG เชียงรายปัตตานีเนี่ยนะครับนี่ไทยลีกนะครับส่วนในลีกของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับอาร์เซนอลยอดเยี่ยมนะชนะรวดนะครับเสียแค่1ประตูนะครับมี12คะแนนจาก4นัดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชนะรวดเช่นเดียวกันนะครับ12คะแนนแต่ลูกได้เสียเป็นรองอาร์เซนอลอยู่1ประตูนะครับลีดยูไนเต็ดก็ผลงานไม่ธรรมดานะครับชนะล่าสุดเนี่ย 4-1 ชนะนิวคาสเซิลน่ะมี8คะแนนฮาวซิตี้น้องใหม่ยังไม่แพ้ใครนะครับก็เหมือนกับลีดเลยชนะ2เสมอ2มี8คะแนนเท่ากันนะครับไบรตันครับล่าสุดก็ชนะโคเวนทรีมา5-0เก็บ3แต้มมี7คะแนนเชลซีครับยิง10เสีย9กองหน้าคมกองหลังยุ่ยนะคือบุกยิงอย่างเดียวฮะไม่สนใจนะคู่ต่อสู้จะยิงเท่าไหร่ฉันจะยิงมากกว่าฉันชนะประมาณนี้ฮะก็อยู่ที่6ครับมี7คะแนนนะครับส่วน6คะแนนเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันอิปสวิชทาวน์มี6คะแนนนะครับลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครแต่เสมอซะเยอะนะก็มีเสมอได้3ชนะ1นะครับแมนยูหล่นจากฝูงลีก2นะลีก2คืออันดับที่11ลงมานะครับก็หล่นอยู่ที่13นะแมนยูนะแพ้นัดที่แล้วนะครับส่วนลาลิก้าสเปนก็จะเป็นบาร์เซโลน่านะครับนำโด่งเลย5นัด15คะแนนนะครับตามด้วยเรอัลมาดริดคู่แข่งขันคู่ชิงชัย12คะแนนเท่ากับเรอัลเบติสนะครับ10คะแนนก็มีอาราเบสอาราติโกมาดริดแล้วก็เซบีย่านะครับกาโชซีเรียนะครับทีมที่นำอยู่จาก4นัดก็คือโรม่านะอินเตอร์มิลานโคโมแล้วก็ลาซิโอนะครับนี่นะฮะส่วนบุนเดสลีก้าทีมที่นำอยู่ผ่านไป3นัดก็มีไฟร์บวกกับดอร์ทมุนด์มี9คะแนนนะครับที่3ก็เป็นเอาบวกกับบาเยิร์นมิวนิกมี7คะแนนนะครับเรื่องของน้องรวงข้าวลันนานะครับสมาคมเทนนิสอาชีพหญิงรั้ว WTA นะประกาศจากอันดับโลกล่าสุดออกมาปรากฏว่าสัปดาห์นี้นะน้องรวงข้าวรนาธรฤดีแล้วก็น้องไหมมนัญชยาสองแก้วอันดับโลกขยับขึ้นมานะครับโดยน้องรวงข้าวรนาวัย22ปีขยับมาอยู่จาก76มาอยู่ที่61ของโลกนะครับก็จะเป็นนักเทนนิสหญิงที่ทำอันดับโลกสูงสุดคนที่2ต่อจากแทมมี่ทามารินทสุการนะแทมมี่เคยอยู่ที่19นะครับแล้วก็ทางด้านของน้องรนาน้องรวงข้าวรนานะก็แซงลักษิกานะลักษิกาเคยอยู่ที่66นะเมื่อปี2018ตอนนี้มาเป็นคนที่2แล้วของไทยนะหล่นขยับมาอยู่ที่61นะครับส่วนไหมมัญชยาครับขยับจาก95ไปอยู่ที่88ของโลกนะครับแล้วก็วันนี้รวงข้าวลนาธรฤดีนะครับนักเทนนิสหญิงไทยก็เข้าพบนายภูริพิรมภักดีนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดเพื่อขอบคุณในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังจากสร้างผลงานได้ดีในส่วนทางอาชีพขยับอันดับสูงสุดอยู่ที่61ของโลกนะครับก็เป็นนักเทนนิสหญิงที่สร้างอันดับนะทำอันดับโลกสูงสุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ต่อจากพี่แทมมี่ธรรมดินทนสุการนะครับก็ทางด้านของคุณภูริพี่ดมพักดีได้แสดงความยินดีนะกับ ความสำเร็จของน้องรวงข้าวละนาธารฤดีนะครับเป็นนักเทนนิสซึ่งอยู่ในทีมสิงห์ตั้งแต่เยาวชนนะครับคว้าแชมป์ระดับเยาวชนมาหลายรายการนะครับน้องรวงข้าวเล่นเทนนิสตั้งแต่6ขวบนะครับเข้าสู่โครงการสิงห์แกรนด์สยามเอ็กซ์เพรสนะครับเข้าสู่การเล่นเทนนิสอย่างนักเทนนิสอาชีพนะครับสัมผัสบรรยากาศออสเตรเลียนโอเพ่นที่ออสเตรเลียนะครับปี2019นะครับก็สร้างแรงบันดาลใจจนพัฒนาฝีมือมานะครับเข้าสู่การสแลม3รายการในปี2026ครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนโอเพ่นรอบแรกนะครับวิมเบิลดันและ US Open เข้าสู่รอบ2นะขยับอันดับโลกขึ้นมานะครับก็วันนี้นะก็เป็นมือหนึ่งของไทยแล้วนะน้องรวงข้าวนะครับส่วนเรื่องของกรีธานะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์เลยนะครับแข่งกัน2วันสำหรับฟินิกฮาล์ฟมาราธอนกระบี่2026นะครับนักรองรับนักท่องเที่ยวจากไทยและต่างชาติกว่า 4,000 คนนะครับไปวิ่งในงานวิ่งที่มีมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะครับในการแข่งขันที่สินิกที่กระบี่นะครับก็สินิกฮาล์ฟมาราธอนกระบี่2026ครับสนามวิ่งแห่งแรกของภาคใต้ได้รับการรับรองจาก World Athletic Road Race Label นะครับก็ตอกย้ำเรื่องของมาตรฐานสากล นะบนเส้นทางที่ท้าทายความงดงามของธรรมชาติและมนต์เสน่ห์ของกระบี่นะครับเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของโลกนะครับแล้วก็การขันรายการนี้น้ำดีได้พูดิวเชียนประกันภัยน้ำดื่มกระแรกเกอร์โตเรตนะครับน้ำดื่มออควาตินานะครับแล้วก็อะมิโนไวทัลนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์แพนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับยกระดับการแข่งขันระดับอาชีพนะครับแข่งขันกันถ้าบอกว่ากระบี่ก็ต้องเส้นอ่าวนางครับโอ้โหอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารามุกพีพีนะครับสวยงามมากนะฮะเส้นทางวันที่12วันเสาร์เนี่ยแข่งกันฟันรัน5กิโลแล้วก็3กิโลนะครับแล้วก็มีการบิ๊กคลีนนิ่งชายหาดด้วยนะวิ่งไปเก็บขยะไปนะสร้างบรรยากาศนะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับรักษาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะให้สะอาดนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นการแข่งฮาล์ฟมาราธอนนะครับแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลเมตรนะครับคุณอลงกรเจียมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up Work จำกัดนะในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะครับหรือว่า Red Director นะครับก็นำผู้สนับสนุนร่วมกิจกรรมอย่างที่บอกครับ Clean the Beach นะครับทำความสะอาดหาดนพรัตน์ธารานะครับร่วมกับอาสาสมัครนักวิ่งนะจากโรงเรียนบ้านอ่าวนางนะครับในช่วงเย็นนะครับแล้วก็จัดการแข่งขันวิ่งฟันรันนะครับในบีทรันด้วยนะครับนะมีการพัฒนานะวิ่งชมวิวนะวิ่งชวนคุยการดูแลวิวธรรมชาติรักษาธรรมชาติของอ่าวนางนะครับอย่างยั่งยืนนะครับส่วนการแข่งขันซินิกฮาล์ฟมาราธอนกระบี่นะครับวันอาทิตย์นะครับก็นักวิ่งขาแรงจากโปแลนด์นะครับคริสตอฟฮาดาสนะครับคนนี้เป็นเขยภูเก็ตนะก็ถิ่นเขาละนะก็คว้าแชมป์โอเวอร์ออลชายนะครับส่วนหญิงข้างหน้าเป็นของฟรีด้าคิฟชูไกนะครับจากเคนยานะโอเวอร์ออลหญิงนะครับคริสตอฟฮาดาส1ชั่วโมง8นาทีนะครับส่วนหญิงทางด้านของฟาดานะครับ1ชั่วโมง20ส่วนนักกีฬาของไทยที่วิ่งอันดับ1นะครับก็คือน้องอินทัศนะจงใจกิจนะครับก็1ชั่วโมง11นะครับส่วนหญิงแชมป์ก็คือหมูน้อยครับเปียนุสุขชาตินะครับ1ชั่วโมง24นะก็คว้าแชมป์ไปหมุดหมายของซีนิกนะครับนะวิ่งแบบวิวว้าวนะยังไม่สิ้นสุดนะสนามต่อไปก็ติดตามกันนะครับสนามน้องใหม่เขาจะเป็นซินิกฮาล์ฟมาราธอนเชียงใหม่นะก็เป็นหมุดหมายหนึ่งของซินิกนะฮะจัดกิจกรรมนะครับก็ไปสมัครวิ่งกันได้สนใจนะครับปีนี้เป็นปีครบรอบของซินิกมาราธอนซีรีส์นะครับก็เป็นปีที่10นะครับก็จัดกัน6สนามในปีนี้นะวิวว้าวกันทั่วประเทศละครับสนใจก็ไปในเว็บไซต์ของซินิกมาราธอนซีรีส์นะเขามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ลองไปสมัครกันแล้วเมืองท่องเที่ยวล้วนๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นักกีฬาของเราที่ไปเอเชียนเกมนะครับพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะนะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมบอกว่าได้เลือกนักกีฬาที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยสู่สนามเรียบร้อยแล้วครับนักกีฬาชายก็คือต่อเฉลิมชานยศวิริยพานิชนะครับนักขี่ม้ามือเก๋าเลยนะครับผู้พาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการมาขับม้าในซีเกมครั้งแรกเมื่อซีเกม2995นะครับเมื่อครั้งที่19นะครับแล้วก็เหรียญเงินในเอเชียนเกมประเภททีมศิลปะบังคับมาเอเชียนเกมครั้งที่18ที่อินโดนีเซียแล้วก็เหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33นะครับก็ส่วนหญิงนะครับวางทางด้านของแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับหนึ่งในกำลังหลักของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมนะครับในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับก็เป็นคนนะที่ถือธงชาติไทยเข้าสู่สนามนะครับวันที่19กันยายน16นาฬิกานะครับตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็มีพิธีเปิดเอเชียนเกมนะครับที่สนามกีฬาปาลม

กีฬานะครับไทเฮาส์ก็จะเปิดบริการให้กับนักกีฬาไทยนะโดยกกท.จะเปิดให้บริการ18ถึง3ตุลาคม18กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับก็มีแค่2จุดนะนะ2ช่วงนะครับก็นักกีฬาเจ้าหน้าที่ก็คงจะทราบกันนะที่ไหนบ้างนะครับส่วนทีม MMA นะครับก็ทีม MMA วันนี้ก็เตรียมเดินทางนะแล้วก็ทีมวินเซิร์ฟนะวินเซิร์ฟก็เดินทางนะครับไปเอเชียนเกมนะครับสมัครวินเซิร์ฟเนี่ยเก็บตัวล่วงหน้าแล้วนะครับนะส่งนักกีฬาไปเก็บตัวไม่ว่าจะเป็นสิริพรแก้วดวงงามนะครับชนิดการเจริญสุขนะครับไปเก็บตัวแล้วก็มีวิลเลียมแมคคินสันนะนักกีฬาลูกครึ่งแล้วก็วัชรวิทย์ทนอุบนะครับไปเก็บตัวนะที่ญี่ปุ่นครบ4คนแล้วนะไปเจอญี่ปุ่นในฝนตกทุกวันไม่ต่างจากไทยเลยนะนักกีฬาก็ซ้อมฝนตกก็ซ้อมนี่นะถ้าฝนตกหนักซ้อมไม่ได้ก็ออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับวินเซิร์ฟชิงแชมป์อาเซียนเหรียญทองเริ่มวันแรก26กันยายนนะครับส่วนสมาคมมิกมาเช่นอาร์ตแห่งประเทศไทยหรือ MMA นะครับนำนักกีฬาทั้งหมดนะฮะไปเข้าสู่ทำพิธีกราบไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลนะก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชเคียวนัททรธรรมปิยานนท์นะฮะนำน้องแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับนักกีฬาแล้วก็คณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับไปร่วมสักการะพิธีกราบไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแอมกันจุธาบอกว่าเห็นนักกีฬาแล้วมั่นใจว่าจะได้เหรียญกลับมาแน่โดยเฉพาะเหรียญทองกลับมาสู่แฟนนักกีฬาชาวไทยแต่ว่าจะไม่ประมาทแน่นอนนะครับนะแล้วก็โค้ชเดี่ยวบอกว่าโค้ชเคียวนะบอกว่านักกีฬาของเรามีความพร้อมมากนะครับไม่มีใครบาดเจ็บมองว่ามีเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับส่วนทีมโปโลน้ำไทยนะครับนะก็เดินทางถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมความพร้อมนะทีมโปโลน้ำไทยซึ่งจะแข่งขันวันแรกก็คือ20ถึง24กันยายนนะครับที่ยิมเนเซียมเรนโบว์พูลนะก็มี6ชาติเข้าแข่งขันนะครับมีไทยนะฮะญี่ปุ่นเจ้าภาพจีนคาซัคสถานอุซเบกิสถานสิงคโปร์นะร่วมแข่งขันแบบพบกันหมดนะทีมที่ผลมีผลงานดีที่สุดคว้าเหรียญทองนะครับคุณธนาวิทย์โถสกุลนะครับก็บอกว่านะท่านเลขาสมาคมกีฬาทางน้ำนะบอกว่าโปรแกรมของไทยนะก็เจองานหนักนะครับแต่ว่าเราจะสู้อย่างเต็มที่เจอญี่ปุ่นก่อนนะก็จะสู้อย่างเต็มที่แล้วก็เราจะไปตัดกับจีนอีกนัดนึงนะเราก็ต้องลุ้นกันนะครับก็มีถึงลุ้นเหรียญรางวัลนะถ้าเราชนะสักหนึ่งหรือสองนัดเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลเลยนะครับนะนี่คือเรื่องของทีมเอเชียนเกมนะครับซึ่งหลายๆหน่วยหลายๆทีมก็เดินทางมาถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะหลายๆทีมก็นะกำลังเก็บตัวนะครับส่วนเรื่องของทีมวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลเนี่ยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและหน่วยงานพันธมิตรจัดพิธีเปิดอบรมโครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล3จังหวัดชายแดนใต้นะครับปี2569รุ่นที่2ภายใต้ชื่อโครงการไทยเบฟโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้หน้าห้องประชุมจันกระพอชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวิทยาลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองนะครับซึ่งตัวแทนของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับคุณสุชินทุจิตนะบอกว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาของ3จังหวัดชายแดนใต้ครับไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสามารถนำไปถ่ายทอดพัฒนานักกีฬาในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและขยายโอกาสนะครับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนนะครับได้เพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่เยาวชนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องนะเป็นพลังของชุมชนในและประเทศชาตินะโครงการได้รับการอนุมัติจากนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งการจัดอบรมนะก็ได้หลายๆหน่วยงานนะร่วมมือกันนะครับในการให้จัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็อบรมกัน 15-19 กันยายนนะที่ราชภัฏยะลานะครับเป็นโครงการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะโรงเรียนเอกชนใน3จังหวัดชายแดนใต้นะครับนะร่วมมือกันนะครับมีนักกีฬาเจ้าที่ต่างๆร่วมกันกว่า60คนนะมาร่วมอบรมกันนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะฮะนะครับก็วันนี้นะที่คลับเฮ้าส์สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นนะฮะก็มีการแถลงข่าวจากการแข่งขันสิงห์ SAT ไทยLPGA นะมาสเตอร์2026นะครับได้รับเกียรติจากคุณอานันต์เผือกพิบูลย์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเป็นประธานนะครับร่วมกับคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันและคุณพานุอนามบุตรนะครับผู้จัดการทั่วไปสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับนะฮะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีนักกอล์ฟแข่งขันกว่า95คนจาก9ชาตินะครับมาแข่งขันกันที่ขอนแก่นนะครับมีออสเตรเลียไต้หวันเกาหลี

0: ใต้ฟิลิปปินส์อินเดียญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยครับแข่งขันกัน2วัน36หลุมแล้วก็จะตัดผู้เล่นเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับ50อันดับนะมีเงินรางวัลรวมกว่า 520,000 บาทนะครับแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยจะได้ถ้วยเกียรติยศจากนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับก็ถือว่ารายการนี้นะรายการสำคัญนะครับคุณอานันต์เผือกวิบูลย์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะฮะสิ่งเกิดขึ้นในรอบปีของมุมมองของนายกสมาคมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการแข่งขันไทย LPGA Master นะเป็นรายการระดับนานาชาตินะสะสมกันมา9รายการตลอดปีครับนักกอล์ฟ60คนเข้ามาแข่งขันนะครับก็อยากจะเห็นนะฮะว่าใครนะจะได้แชมป์รายการนี้แล้วก็ไปร่วมกันเป็นหนึ่งของวงการกอล์ฟนะฮะก็ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะฮะในการแข่งขันนะครับก็สนามสิงห์ปาร์คเชียงรายนะครับ 17-19 กันยายนนะครับผมจะแจ้งผลการแข่งขันให้ทราบนะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุดหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยภัทรรัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัพพทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์น ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกข์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสนาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันรัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
3: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานณสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากภูฏานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
5: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรับรมมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการเห็นว่าโซล่ารูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนันทิกากิตาโลรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิสเขาสมโพธิจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว
7: นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่19และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโพธิ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันยางเทียนรายงาน
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอีฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอัสซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮาเมดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้หลังรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชน อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับ

0: ฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบเพลย์ออฟลุ้นขึ้นสู่เวิร์กกรุ๊ป1ต่อไปทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ขณะที่โค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชุดแรกมาเก็บตัวล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาชุดที่2ได้เดินทางมาสมทบในวันที่14กันยายนซึ่งสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผานิชคาดนาครายงาน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
3: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะถังโสปันดิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลายในบรรดาเสียงทั้งหลายเสียงศีลเสียงธรรมนับว่าเป็นเสียงที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรสดับเพราะเสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหา
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะโดยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพานสองใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคหนึ่งของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจก็ให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปู่ฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคเธอจะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หร่าแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้ก็ถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วก็หยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซิด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงนหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบวิบอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฟ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่งเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผานี่เมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมาอย่างเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกทึ้งกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเ
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

เหล่าผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วเขาหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอสายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบเมื่อนึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

คนหนุ่มสาวราว10 คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขนาดเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดก็ยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาข้อจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าที่จะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3 ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนั

ชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูก็ดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของคหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นพอสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนก่อนนำไปสู่การตกลงเรื่องอื่นใดและต้องไม่นำพื้นที่เกาะกูดมาร่วมพิจารณาในการประนอม
7: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาพบังคับเปิดเผยหลังกล่าวถ้อยแถลงผ่านการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาพบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าได้ยืนยันต่อที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลสืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่โรงเรือนในห้วงปะทะการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวโดยไทยยืนยันว่าการจะแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นเส้นตายของไทยจะต้องปักปันเขตแดนที่ชัดเจนเสียก่อนพร้อมยืนยันว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลักดันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยกระดับบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของไทยอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นระดับภูมิภาค รวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งมอบเอกสารนำเสนอให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะลงพื้นที่ประเมินอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จริงระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกอาเซียนเพื่อเสนอขอรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรม
9: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจึงกำชับให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรมควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมด้วยการวางมาตรการกำกับดูแลสุสานณชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขอนามัยสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสได้กำกับให้ทุกภาคส่วนนำเสียงสะท้อนของประชาชนมุ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
12: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
11: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
12: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
11: โอเคร
13: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนประมาณ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้
6: นางสาวมาลาการันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่รณรงค์บริเวณย่านสีลมซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมีนายจ้างผู้ประกันตนรวมถึงประชาชนสัญจรจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมก่อนถึงวันเลือกตั้งในอีก12วันข้างหน้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนกว่า12ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมจัดการเลือกตั้งจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.มีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 5,200 หน่วยพร้อมซักซ้อมคณะกรรมการประจำหน่วยและเตรียมระบบนับคะแนนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่จัดสรรไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งหาแนวทางบรรเทาภาระประชาชนก่อนปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาวันที่15ธันวาคมนี
7: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกตพชี้แจงกรณีเตรียมปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านทางทุกๆ5ปีซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEF เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% ทั้งนี้กตพ.อยู่ระหว่างการประสานงานและหารือร่วมกับ BEF รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางครั้งนี้จะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาเท่านั้นโดยมีอัตราใหม่รถยนต์4ล้อปรับเป็น80บาทจากเดิม65บาทรถยนต์6ล้อถึง10ล้อปรับเป็น130บาทจากเดิม105บาทรถยนต์เกิน10ล้อปรับเป็น185บาทจากเดิม150บาท นพศรแก้วคำรายงาน
1: จีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันมีอาวุธประจำการในวงโคจรรอบโลกนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางทหารและระงับการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยนายกัวย้ำว่าจีนคัดค้านการนำอาวุธไปประจำการอยู่บนอวกาศรวมถึงการเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสนามรบและเป็นพื้นที่แข่งขันสะสมอาวุธทั้งนี้แนวคิดการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ทางทหารมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500หลังสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิกซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Blue Day และคำร้องภาษาไทยก็คืออาทิตย์อับแสงเพลงนี้ส่งพระราชนิพนธ์ในบันไดเสียงประเภทไมเนอร์ค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดความรู้สึกถึงการพลัดพรากเกิดความรู้สึกเศร้าและอาลัยอาวรณ์เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงจากการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะบันทึกเสียงเมื่อปี2496ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงลำดับที่8และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2492บันทึกเสียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีปี2496กับวงกลมโฆษณาการค่ะสำหรับคุณเพ็ญศรีนั้นมาสังกัดกลมโฆษณาการอยู่ระยะหนึ่งก็ลาออกไปเมื่อประมาณปี2494ในระหว่างนั้นบันทึกเพลงกับวงกลมโฆษณาการเอาไว้หลายเพลงนะคะอย่างเช่น3เพลงต่อไปนี้คือเดือนครึ่งดวงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งรำพึงชายหาดนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและพิศวาสครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการค่ะ

क्या था उनको?

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีบันทึกเพลงกับวงกลมโฆษณาการชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงพิษรักครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองต่อด้วยรักแรมครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศนะคะและสุดรำพันคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะกับวงกลมโฆษณาการ

2 ชุดผ่านไปแล้วนะคะเป็นเพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกลมโฆษณาการต่อไปคือเพลงชื่นสุขนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีชีวิตกับความรักและรำพึงถึงคู่2 เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการ

คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะลาออกไปได้บันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะฟังกันมาหลายชุดแล้วนะคะอีกชุดหนึ่งคือเพลงอกหญิงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขอฝากอาลัยครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวศนะคะ

เราได้ฟังผลงานของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติซึ่งบันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการก็พอสมควรนะคะคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะในยุคแรกที่เข้ามาร่วมกับวงกลมโฆษณาการก่อนที่จะไปเป็นทหารร่วมรบที่เกาหลีนะคะก็มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการไว้เช่นกันอย่างเช่นเพลงหนาว

รักข้างขึ้นเดือนหงายสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเจ้าสาวเอ๋ยครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแล้วพบกันในชั่วโมงที่สอง

0: ยฉันก็เป็นผู้เชยฉันยังไม่เคยรักใครเป็นผู้แม่งามตามไว้ปักใจหลงรักใครถึงตรง
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานคณะกรรมการ

0: การอาหารและยาคุมเข้มประการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
5: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือประกาศลดน้ำหนักให้เป็นยาควบคุมพิเศษโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำหน่ายได้เฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย์และต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างปลอดภัยนอกจากนี้อย.ยังเดินหน้าระบบติดตามและตรวจสอบ Track and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่นำเข้าจัดเก็บการกระจายยาไปจนถึงการจ่ายยาถึงมือผู้ป่วยเพื่อสกัดยาปลอมและยารั่วไหลออกนอกระบบย้ำว่ามาตรการนี้ไม่กระทบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นยังเข้าถึงยาได้ตามปกติโดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์นำหมายเลขประจำกล่องที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์อย.พร้อมย้ำผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนถือว่าทำผิดตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510มีโทษทั้งจำทั้งปรับปุริมประโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสร้าง TikTok Creator มืออาชีพยกระดับทักษะสร้างโอกาสขายสินค้าและเพิ่มรายได้ผ่านตลาดดิจิทัล
6: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการ TikTok Creator ยกระดับการตลาดดิจิทัลสร้างโอกาสสร้างยอดขายสร้างรายได้โครงการนี้มุ่งต่อยอดทักษะผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพและกลุ่มสตรีให้สามารถใช้แพลตฟอร์ม TikTok เป็นช่องทางสื่อสารและจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพแต่ยังขาดทักษะด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์และตลาดดิจิทัลถ่ายทอดทักษะการผลิตคอนเทนต์การเล่าเรื่องสินค้าและการตลาดผ่าน TikTok พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้สำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่ที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าให้ได้ความร่วมมือนี้จึงเป็นการยกระดับทักษะสตรีและครอบครัวให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดข้อจำกัดด้านช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายพหุภาคีร่วมกันพัฒนาแผนแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จ ื่อนำเสนอบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14
7: นายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14เพื่อหาข้อสรุปแนวทางมาตรการที่เป็นรูปธรรมสำหรับนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะมีผลบังคับใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วงปี 2570 ถึง 2574โดยใช้ข้อมูลความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำซึ่งบพท.ร่วมกับคณาจารย์นักวิจัยและสถาบันวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนพบมีครัวเรือนในพื้นที่20จังหวัดยากจนสูงสุดของประเทศถึง 33,444 ครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญสำหรับโจทย์สำคัญที่คาดหวังอยากให้มีคำตอบชัดเจนในแผนพัฒนาฉบับที่14ได้แก่เกษตรกร9ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบอีกหลาย10ล้านคนหรือครัวเรือนยากจนร้อยละ20ระดับล่างสุดและเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนจะอยู่ตรงไหนของแผนและจะมีกลไกกระบวนการพัฒนาอย่างไรปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
8: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: Soft Power ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

0: for the good times. For the good times.
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ For the Good Time รายการตั้งแต่ 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับรายการแบบนี้ฟังเพลงสบายๆนะปล่อยใจฮือสบายแล้วก็พักผ่อนไปกับบทเพลงสากลคลาสสิกทรงคุณค่านะครับคืนนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยเพลงที่มีความหมายนะครับเพลงเชิงปรัชญานะตีสะท้อนถึงเห็นถึงความแปลกแยกของผู้คนในสังคมยุคใหม่นั่นก็คือเพลง The Sound of Silence นะครับของไซมอนเนาะตีแม่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายนะครับแต่กลับขาดการสื่อสารที่แท้จริงและก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะครับนะเปรียบเหมือนเสียงของความเงียบงันนะ The Sound of Silence นี่นะครับที่มาเพลงนี้นะครับ Paul Simon นะครับก็แต่งเพลงช่วงนี้ในปี1963ถึง1964 DJ Om ยังอยู่ไหนเตี่ยมัวยังมาเกิดแต่ยังบ่เป็นวุ่นแต่คุณผู้ฟังว่ากันว่านะครับคำว่า Paul Simon นี่นะชอบนะครับไปนั่งแต่งเพลงในห้องน้ำอย่าติดปิดไฟมืดสนิทจะได้มีสมาธินะครับอันเป็นท่อนมานะอันเป็นที่มาของท่อนแรกของเพลงนะตีร้องว่า Hello Darkness นะครับ My Old Friend นะครับซึ่งก็แปลว่าสวัสดีความมืดนะเพื่อนเก่าของฉันนะครับในภาพนะระบุเป็นดนตรีนะครับซึ่งนะครับเพลงนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่โปรดิวเซอร์นะครับเพลงอะคูสติกนะต้นฉบับนะมาใส่เครื่องดนตรีร็อกทับลงไปในภายหลังจนโด่งดังไปทั่วโลกเลยเพลงนี้นะครับซึ่งต้นฉบับนะเวอร์ชันแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเพลงอะคูสติกนะหลังจากนั้นก็เอามาใส่เป็นเครื่องดนตรีร็อกทับลงไปภายหลังจนโด่งดังไปทั่วโลกเลยสำหรับเพลง The Sound of Silence นะครับติดทักทายคุณผู้ฟังเป็นเพลงแรกในรายการวันนี้นะครับหลังจากนี้ครับไปพากฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการและเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับ How deep is your love นะครับของ BG ที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะเป็นเพลงแรกในช่วงตีผ่านมานะครับเพลงนี้ก็ความหมายดีนะครับของ BG นี่นะเป็นเพลงตีถามหาความมั่นคงและลึกซึ้งในความรักนะครับใครตีเป็นคนโรแมนติกนี่นะจะชอบเพลงนี้นะเป็นเพลงรักแสนหวานติดตั้งคำถามถึงความเชื่อใจว่าความรักของคุณนั้นลึกซึ้งเพียงพอหรือไม่นะครับเมื่อต้องเผชิญกับโลกภายนอกที่โหดร้ายและพร้อมจะทำลายความสัมพันธ์ของเรานะเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาในปี1977เพื่อใจเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แนวดิสโก้ระดับตำนานในเรื่องของนะในเรื่อง Saturday Night Fever นะครับเดิมที3พี่น้องตระกูลกิฟต์นี่นะก็แต่งเพลงโดยตั้งใจจะมอบนะฮือศิลปินหญิงท่านอื่นร้องแต่สุดท้ายเขาก็บันทึกเสียงด้วยตนเองและก็กลายเป็น1ในเพลงฮิตตลอดกาลนะครับนี่ก็คือเพลงที่มีชื่อว่า How DeepIs Your Love นะครับเป็นเพลงเพราะๆดีเจอุ้มก็ชอบนะเพลงนี้นะครับแล้วก็แฮมเพลงหนึ่งที่เปิดไปนั่นก็ของเจมส์เทเลอร์เพลงที่มีชื่อว่า Handyman นะครับแล้วก็ทัดจาก Handyman นี่ก็จะเป็น The Last Train to London นะครับก็นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงที่ผ่านมานะครับพักฟังเพลงกันแถมสักคำหนึ่งปล่อยใจให้สบายๆฟังเพลงกันยาวๆครับกับรายการ For the Good Time นะครับจะบ่มีข่าวสารข่าวนักๆมาอุ้มมากวนหัวคุณผู้ฟังในยามก่อนนอนแน่นอนไปฟังเพลงจากทางรายการครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่3ของรายการ For the Good Time ครับเป็นอย่างไรกันบ้าง3เพลงต่อเนื่องเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะ Nothing to Lose นะ Michael Learn to Lock นะครับแล้วก็ Nothing Gonna Change My Love For You นะครับอันนี้ของ George Benson แล้วก็อันเพลงหนึ่งYou Still The One อันนี้ดิจูมชอบนะครับของซาเนียไต้หวันนะครับก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องนะ3เพลงนะครับในยามใกล้เที่ยงคืนจะนี่นะครับฟังเพลงกันยาวๆต่อเนื่องปล่อยใจให้สบายๆครับไปกับรายการ For The Good Time ค่ำคืนนี้ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time แล้วนะครับอ่ะแป๊บเดียวเนาะจะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเพลงเพราะๆที่เตรียมไว้คือได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับอ่ะก็เพลงที่มีความ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้อาตมาภาพขอประกาศให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าเมื่อวันที่13วันที่14เดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นคือวันอาทิตย์และวันจันทร์อาตมภาพได้ปาเอาบรรดาคณะศรัทธาคราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตั้งโมตั้งปวงจำนวน10กันรถตู้ปากันไปทำบุญถวายทานพระป่า9วัดในจังหวัดเชียงไฮ้นับตั้งแต่1

0: วัดสี่เกิดสองวัดจ่างเวียงแล้วก็สามวัดสี่บุญเรืองแล้วก็สี่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามแล้วก็ห้าวัดป่ายางศบหยาบและก็หกไปตานที่วัดคีรีนครวะและก็เจ็ดไปตานที่วัดป่าสางหลวงแปดไปตานที่วัดหนองอ้อและก็เก้าไปตานที่วัดป่าอ้อดอนใจแถมมื้อแห่งวัดหนึ่งไปตานที่วัดสันต้นม่วงอำเภอแม่ลาวจังหวัดเจียงไฮ้แต่ละตีแต่ละตีนั้นก็ได้ถวายปัจจัยไปทุกวัดวัดละ3,000 บาทญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้แสดงจาคธรรมบริจาคทานร่วมทำบุญแต่ละวัดนั้นก็ได้ปันป่ายพ่องส่องปันป่ายพ่องแต่ว่าอัตมภาพก็เพิ่มเพื่อแต่ละวัดแต่ละวัดโมดเลยเพื่อครบจำนวน3,000 บาทอย่างไปที่วัดป่ายางศบหยาบท่านครูบาเปิ้นอายุน้อยอยู่เนาะอายุได้30 ปีแต่ปรมีกว้างโอ้สร้างวัดสร้างวาใหญ่โตโอรามมีลานพญานาคราชซึ่งอยู่ติดกับริมฝั่งน้ำแม่คงตลอดจนกระทั่งถึงวิวทิวทัศน์เกาะงดงามเปิ้นกำลังรวบรวมปัจจัยในอันที่จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวัดให้สมบูรณ์แบบเรียบร้อยไปดูระบบระเบียบวิธีการจัดการของแต่ละวัดแต่ละวาเต่าที่ไปนั้นบ่ว่าจะเป็นวัดสีเกิดก็ดีวัดกลางเวียงก็ดีวัดสีบุญเรืองวัดป่าสางหลวงวัดหนองอ้อวัดป่ายางศพหยาบนครคีรีวัดละแล้วก็วัดจีนที่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามรวมไปจนกระทั่งถึงวัดป่าอ้อดอนใจและก็วัดสันต้นม่วงแม่ลาวเนี่ยญาติโยมทุกวัดเปิ่นพัฒนาวัดได้สะอาดเรียบร้อยงดงามเป็นอย่างยิ่งควรค่าแก่การอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านเจ้าวาดที่เอาใจใส่วัดวาพัฒนาแต่ละตีแต่ละแห่งคณะของอาตมาภาพนั้นไปทำบุญวันแรกก่อ5 วัดวันที่2ก่อ5 วัดโอ้กลับมาถึงวัดกลับมาถึงเจียงใหม่ละพุนก็เวลาประมาณ11 นาฬิกา5 ทุ่มระญาติโยมทั้งหลายก็เป็นการทำบุญที่คุ้มค่านักที่สุดเลยจ่ายเวลาให้คุ้มค่าและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็ได้รับบุญได้รับกุศลกันอย่างเต็มที่เต็มตางละขออนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายไว้ณที่นี่ตัวเองที่เป็นร่วมทำบุญให้หอมเก้าวัดก็ดีหอมเป็นเจ้าภาพในการสร้างเสาวิหารของวัดป่าสางหลวงก็ดีบัดนี้คงบอกว่าเสาวิหารละผมหมายความว่าร่วมสมทบในการสร้างวิหารของเปิ้นแต่ว่าที่ออกชื่อเสียงเรียงนามอันดับแรกก็คือการเป็นเจ้าภาพเสาวิหารสองกู้หน้านั่นเลยญาติโยมชีวิตของหมู่เฮาทั้งหลายจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเหมือนประดุจดังเสาวิหารที่มั่นคงบ่โอนเอียนไปทางใดอันนี้ก็ได้ไปตานผ้าป่าที่วัดป่าสางหลวงก็ได้ปัจจัยทั้งโมดทั้งปวง50,000แถมมาแห่ม350 บาทนี่ที่เปิ้นให้เปิ้นหอมกันนะก็นับว่าดีนะแกโดยคุณโยมแม่ทองศรีกันทวงท่านบริจาคมาเป็นเบื้องต้น 45,000 บาทที่เหลือนอกนั้นก็หมู่เฮาทั้งหลายบริจาคสมทบแล้วก็ไปร่วมสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้อแห่มได้ 20,000 ญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไวเนอร์ปออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่แสดงยังกุศลเจตนาปารภร่วมทำบุญกับอาตมาภาพในกาละครั้งนี้เอาละเรื่องราวข่าวสารที่น้อมเอิ้นเจนจวนญาติโยม ไปทำบุญเข้าวัดรวมไปจนกระทั่งถึงไปตานพระป่าสามัคคีสมทบสร้างเสาวิหารของวัดป่าสางหลวงสมทบในการสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้ออาตมาภาพก็ได้ดำเนินการเป็นไปตามเจตนาประสงค์ของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงเรียบร้อยแล้วขออนุโมทนาพร้อมกันเน้อแล้วก็ขอปิดบัญชีเรื่องการรับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องการร่วมสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงการร่วมทำบุญสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์วัดหนองอ้อจบลงตะอีละญาติโยมและก็ณที่นี้อาตมาภาพก็ยังได้รับกรรมขอร้องจากหลวงพ่อท่านพระครูวรธรรมสถิตเจ้าวาดวัดสันต้นม่วงอำเภอแม่ลาวว่าเปิ้นแป่งพระเจ้าตันใจขึ้นมาองค์หนึ่งแต่ตอนนี้ก็กำลังขาดหลังคายังไม่ได้มุงหลังคาเต้อบอกบุญกับหมู่เฮาทั้งหลายอันนี้ก็โอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยว่ากันอันนี้แจ้งให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังกันตามนี้ที่นี้ก็ตามเตี้ยธรรมภาพได้ประกาศน้อมเอื้นเจริญจวนคราวาสญาติโยมร่วมอนุโมทนาทำบุญมาในครั้งก่อนนั้นนอกเหนือจากจัดตานพระป่าในการสมทบทุนสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงก็ดีในการสมทบทุนสร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์วัดหนองอ้อก็ดีก็รวมไปถึงเจริญญาติโยมต่างหลายร่วมทำบุญตานขันเข้าขันน้ำอุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาปิตามารดาปู่ตาย่ายายพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานครูบาอาจารย์สัมพันธชนคนนั้นเป็นที่รู้จักนับถือคุ้นเคยซึ่งกันและกันเนื่องในเทศกาลประเพณีเดือน12เป็งการทำบุญตานสลากพัดปานขันเข้าฮือแก่บรรดาผีแต่เก่าเน่าเมือนนี้คนล้านนาเฮาประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลาเมื่อนานละเมื่อประกาศไปแล้วก็มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมอนุโมทนาทำบุญดังต่อไปนี้อันดับแรกก็คือคุณโยมพ่อประภาสคุณโยมแม่นวลน้อยวงศิลปะมรกตอันนี้พร้อมกับด้วยบรรดาลูกหลานจากบ้านสันหิมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเปิ้นทำบุญตานกล้วยสลากอยู่6กล้วยกล้วยที่1ตานหาคุณพ่อเว่งอยู่คุณแม่เล็กหวยวงศิลปะมรกตกล้วยที่2ตานหาคุณหลวงประเสริฐคุณแม่ทองสุขอาจารย์สิทธิลาภอาจารย์เย็นใจวสุวัฒน์กล้วยที่3ตานหาป้าวิง่ายแม่อุ้ยแสงสุเตกล้วยที่4ตานหาป้าปั่นแม่แสงสุเตกล้วยที่5ตานหานายสมุทรนางจันทิพย์พานิชพงษ์และกล้วยที่6ตานหาอาจารย์เทพประสงค์วรยศคุณโยมแม่นวลน้อยคุณโยมพ่อประภาสวงศิลปะมรกตนี้เป็นโยมที่อุปถัมภ์บำรุงอาตมาภาพฟังรายการอาตมามาตั้งสมัยยังเป็นพระมหาสุภชัยอยู่ละถึงณปัจจุบันวันนี้ก็ยังเคารพนับถือซึ่งกันและกันอย่างบ่เสื่อมบ่คลายขอขอบคุณอนุโมทนากับคุณโยมแม่นวลน้อยคุณพ่อประภาสวงศิลปะมรกตไว้ณที่นี่ตัวเองเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีอาจารย์สุจิตราบุญแก้วอันนี้จากบ้านปากกองอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญไปตาน9วัดจำนวน500บาทผ่านมาตังคุณโยมแม่ต้อยแม่จันดีสุรินทรามนและจากนั้นมาคุณโยมจันแรมแก้วกริยาพร้อมด้วยครอบครัวตานขันเข้าไปหาพ่อแม่พี่น้องซีบขันตานให้ป้อทองดีแม่สีสินทุบุญตานให้นายสิริเดชนายนรงศักดิ์นางสาวจัญญาสินทุบุญตานเฮ้นายสุทินนางมุกดาสินทุบุญตานเฮ้ป่อประทวนแม่จันสม นางสาวประสนีแก้วกริยาตาลฮือเจ้าตี้เจ้าดินทุกแปลงที่ดูแลที่ดินฮือรวมไปจนกระทั่งถึงแม่ธรณีเจ้าตี้ที่บ้านของเปิ้นตัวเองตาลไว้ภายภาคหน้าแห่มหนึ่งขันตาลฮือป้อจันแม่ติ๊บจุมปามาลาตาลฮือป้อตันแม่จุมปาสินธุบลตาลฮือแม่อุ้ยน้อยนายทองอินอูบแก้วตาลฮือครูบาอาจารย์เปื้อนที่เคยร่วมเรียนหนังสือมาตวยกันเพื่อนที่เคยทำงานมาตวยกันตลอดจนกระทั่งถึงคนที่หูจักนับถือคุ้นเคยซึ่งกันและกันและได้เสียชีวิตไปแล้วเปิ้นบอกว่าขอมารับเอาขันเข้าขันน้ำนี่ตวยเนิ่มทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมกมลคุณโยมมะยุรีคำโพพร้อมกับด้วยครอบครัวจากบ้านตำบลน้ำแพอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตาลขันเข้าไปหาเทวบุตรเทวดาหนึ่งขันตาลไปหาป้อมาคำโพหนึ่งขันตาลไปหาแม่ไหลคำโพหนึ่งขันตาลไปหาแม่สีกันทาหนึ่งขันตาลไปหาคุณป้อพิษณุรัชเขตบรรพตตาลไปหาแม่เจยารัชเขตบรรพตและแม่อุ้ยมีแฮรวมไปจนกระทั่งถึงเจ้ากรรมนายเวรและก็กาน้ำกาไฟเปิ้นก็ร่วมทำบุญมาตัวเองหมายความว่าเปิ้นตาลขันเข้า8ขันเป็นเงิน400บาทและก็ตาลกาน้ำกาไฟมาแฮม200บาทรวมเป็น600บาทตัวกันทีนี้จากนั้นมาหมายมีคุณโยมสุจินตนาบุตรกระจ่างเปิ้นได้ร่วมทำบุญตาลเก้าวัดกับอาตมาจำนวนเงิน200บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่วนิชชาเสมอกันร่วมทำบุญตาลขันเข้า10ขันเป็นเงิน500บาทตาลฮือเทวบุตรเทวดา1ขันตาลฮือแม่ธรณีเจ้าตี้1ขันตาลฮือพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรหนึ่งขันตาลเฮสัพพสัตต่างหลายแห่มหนึ่งขันตาลไว้ภายภาคหน้าแห่มหนึ่งขันตาลเฮป้อเพชรแม่เกี่ยงเสมอกันหนึ่งขันตาลเฮนายสุทัศนายกิติภักดิ์เสมอกันหนึ่งขันตาลเฮลุงโยป้าของแก้วเสมอกันหนึ่งขันตาลเฮนายระพินนายพิพัฒน์เสมอกันหนึ่งขันอันนี้ก็ในสายของคุณโยมวนิชชาเสมอกันซึ่งทำบุญกับอาตมาภาพเสมอมาโดยตลอดแล้วก็ญาติโยมวันไปตาลเก้าวัดนั่นเนี่ยนะยังได้รับเมตตาจิตเมตตาธรรมจากคุณโยมแม่บัวลันจำปาอิ่มพร้อมด้วยลูกหลานและคณะญาติพี่น้องของเปิ้นโอ้เปิ้นตั้งอกตั้งใจแต่ไข่หันวัดป่าสางหลวงเปิ้นก็เอารถติดตามไปตวยในวันที่14นั่นนะเปิ้นบอกว่าถามไปแต่ละตีแต่ละตีโอ้มาปะขบวนรถตู้ของอาตมากำลังแห่ขวตันเข้าตีวัดป่าสางหลวงพอดีแม่บัวลันจำปาอิ่มก็มาพอดีแม่บุรันจำปาอิ่มพร้อมด้วยลูกหลานบ้านบวกกลางเปิ้นก็ทำบุญถวายตาลผ้าตุ้มหนึ่งผืนและถวายปัจจัยร่วมทำบุญสร้างวิหารวัดป่าสางหลวงแห่ม500บาทโดยโยมแม่ขออุทิศส่วนกุศลไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงลับดับขันไปแล้วโมทนาสาธุสาธุสาธุอันนี้โยมแม่เขียนไว้อย่างนั้นทีนี้ต่อมาคุณโยมแม่บัวลันจำปาอิ่มพร้อมด้วยลูกหลานบ้านบวกก้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่น้อมถวายผ้าตุ้มอาตมาแห่มหนึ่งผืนและก็ตาลกล้วยสลากหนึ่งกล้วยเอาไว้ปลายภาคหน้าเป็นเงินจำนวน300บาทตาลขันเข้าแห่ม4ขันเป็นเงินอยู่200บาทรวมทั้งหมดทั้งปวงเป็นเงิน500บาทตาลสลักพัดและตาลขันเข้าเดือน12เป็งขออุทิศเพื่อพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงลับดับขันไปแล้วขออนุโมทนาสาธุขอบคุณครับคุณโยมแม่บรันจำปาอิ่มไวเนอร์พร้อมด้วยคณะญาติธรรมที่เปิ้นไปเปิ้นก็ร่วมทำบุญด้วยกันมาทุกท่านทุกคนที่นี่ต่อวานี้ก็มีคุณโยมซึ่งเป็นเจ้าภาพทำบุญทำกุศลกับอาตมามาโดยตลอดเป็นประจำทุกครั้งทุกครั้งเป็นประจำทุกปีไว้แต่เอาคณะของคุณโยมแม่นันทนาและคุณโยมแม่จินตนามังตรีสันตาลขันเข้าไปหาเทวบุตรเทวดาแม่ธรณีเจ้าตี้เจ้าตางสี่ขันเป็นเงิน200บาทตาลขันเข้าไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้าบุญนายกุลเจ้ากรรมนายเวรแห่งสี่ขันเป็น200บาทและก็ตาลก้าน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสี200บาทวัดห้วยห้าง200บาทนี่เพิ่นเข้าใจดีว่าอาตมาภาพเป็นเจ้าวาด2วัดเพิ่นก็เลยตาลก้าน้ำก้าไฟ2วัดแล้วก็ตาลกฐินวัดสุพรรณรังสี500บาทตาลกฐินวัดห้วยห้างแห่ม500บาทนี่ในนามแม่จินตนามังตรีสันและในนามแม่นันทนามังตรีสันก็ตาลกฐินวัดสุพรรณรังสีและก็ตาลกฐินวัดห้วยห้างวัดละ500บาทขออนุโมทนาเนอพร้อมกันนั้นก็มีอาจารย์สมพงษ์อาจารย์ยุภากรชัยประสบพร้อมด้วยบุตรหลานทำบุญตาลก้าน้ำก้าไฟวัดสุพรรณรังสี200วัดห้วยห้าง200และก็ทำบุญถวายตาลกฐินวัดสุพรรณรังสีแห่ม1,000บาททำบุญถวายตาลกฐินวัดห้วยห้างแห่ม1,000บาทพร้อมกันนำท่านพ่อสมพงษ์อาจารย์ยุภากรชัยประสบพร้อมด้วยบุตรหลานก็ได้ถวายตาลขันเข้าไปหาอากงจางอาม่าบัวชุมอาปาจันยงมังตรีสัน1ขันตาลไปหาแม่กุศลนางสาวกัณิกานายยุทธนามังตรีสัน1ขันแม่หลวงบัวจำแม่หลวงทองใบนายอุดมชัยประสบอันนี้แห่ม1ขันแล้วก็เทวบุตรเทวดาแห่ม1ขันตาลสลักพัดไว้ภายภาคหน้า1กุ๋ยเด็กหญิงชนันทิดาชัยประสบถวายตาลสลักพัดไปหาเจ้ากรรมนายเวรแห่ม1กุ๋ยแล้วก็ครอบครัวของอาจารย์สมพงษ์อาจารย์ยุภากรชัยประสบก็ยังทำบุญตาลขันเข้าไปหาป่อเกิดแม่เกิดแห่ม1ขันขอขอบคุณอนุโมทนาครอบครัวของคุณแม่นันทนามังตรีสันและก็คุณแม่จินตนามังตรีสันครอบครัวของอาจารย์สมพงษ์อาจารย์ยุภากรชัยประสบพร้อมด้วยลูกหลานที่ทำบุญในครั้งนี้ทุกท่านทุกคนและถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อบุญจากชัยวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวจากบ้านสันปัญญางนอมเมืองละปุนร่วมทำบุญตาลพระป่าที่จังหวัดเชียงรายแห่ม300บาทอาตมาภาพได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเน้อดังนั้นก็เลยขอประกาศอนุโมทนากับบรรดาป้อออกแม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตาลกล้วยสลากกระพัดเดือน12เป็งตาลขันเข้าเดือน12เป็งเพื่อที่จะได้อุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาบรรดาผีไตเก่าเน่ามนใจเนื้อพกุลของเฮาเจ็ดเจนพกุลเป็นแดนแสนเจนพกุลเป็นขนาดตลอดจนกระทั่งถึงปิตามตลอดจนกระทั่งถึงปิตามมารดาป่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าลามครูบาอาจารย์มิตรแก้วสหายคำสัมพันธชนคนต่างหลายต่างปวงที่งูจักนับถือซึ่งกันและกันที่สำคัญที่สุดก็คือตาลหาเตียวบุตรเทวดาอันทักษาตนตัว รักษาเกฮะสถานบ้านเรือนของเฮาตานไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมิตรสหายครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนน้อมเอิ้นเชิญชวนแสดงกุศลเจตนาปารภบอกให้อาตมาภาพมาได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายหากหมู่เฮาได้ศึกษาพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาก็จะได้รับทราบว่าพระพุทธองค์นั้นท่านทรงบำเพ็ญพุทธการกะธรรมปั้มเป็นกตัมบารมีมา30ทัศน์ด้วยกันนับตั้งแต่อุเบกขาบารมีเมตตาบารมีอธิฐานบารมีสัจจะบารมีสัจจะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีเนกขัมมะบารมีศีลบารมีและก็ทานบารมีทานบารมีนี่ก็บำเพ็ญมาพระชาติสุดท้ายตอนที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนอโพธิสัตว์เจ้าและทีนี้ก็พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีพระชาติกำเนิดเกิดมาในพระชาติใหญ่ๆอยู่10ครั้งเรียกกันว่าพระเจ้า10ชาติหรือปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆเรื่องทศชาติหรือว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งปวงจำนวน10ครั้งด้วยกันครั้งแรกที่บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนั้นได้เกิดมาเป็นพระเตมีราชกุมารบำเพ็ญวิริยะบารมีได้เกิดมาเป็นพระมหาชนกบำเพ็ญเมตตาบารมีก็เกิดมาเป็นเจ้าสุวรรณสามอธิฐานบารมีก็เกิดมาเป็นพระเนมิราชปัญญาบารมีก็เกิดมาเป็นเจ้ามโหสถศีลบารมีก็เกิดมาเป็นเจ้าภูริทัตขันติบารมีก็เกิดมาเป็นพระจันทกุมารอุเบกขาบารมีก็เกิดมาเป็นพระนารทะและสัจจะบารมีก็เกิดมาเป็นเจ้าวิทุรบัณฑิตตานะบารมีก็เกิดมาเป็นพระเวสสันดรทีนี้ก็มีพระคาถาญาติโยมคาถาหัวใจพระเจ้าสิบจาบที่เฮาตันทั้งหลายเอาไว้ท่องกันว่าเตจะสุเนมะภูจนาวิเวคาถาสิบกรรมนี้เนี่ยสิบพยางนี้เป็นคาถาหัวใจพระเจ้าสิบจาบเป็นว่าปุกละผู้ใดเจริญสมาธิภาวนาท่องคาถานี้อยู่ตลอดอายุมั่นขวัญยืนมีสติปัญญาแตกฉานปราศจากทุกโศกโรคภัยศัตรูกู้อาฆาตมาตร้ายทำอันตรายต่อเฮาบ่ได้จำไว้แห่งกรรมหนึ่งเน้อเตจะสุเนมะภูจนาวิเวทีนี้ก็แต่ละครั้งแต่ละพระชาตินั้นที่บำเพ็ญบารมีอย่างกรณีว่าบำเพ็ญตานะบารมีเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็อาจจะถามอาตมาภาพว่าท่านพระครูก็กล่าวว่าบารมีมีเพียงแค่10อย่างแต่ทีนี้ทำไมบอกว่าบารมี30ตัดคือบารมีแต่ละอย่างนั้นจะมีตั้งแต่เบื้องต้นอย่างตานะบารมีตานะอุปปารมีตานะปรมัตถบารมีอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเป็นต้นว่าทานบารมีเบื้องต้นนั้นคือทานทรัพย์สิ่งของต่างๆนานาเป็นต้นว่าเสื้อผ้าแพรพันอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนี่เป็นการคือทานในเบื้องต้นทีนี้ต่อมาทานสูงสุดขึ้นไปแห่งกรรมหนึ่งก็สามารถสละบรรดาบุตรภรรยาได้และทานที่สูงขึ้นมาแห่งระดับหนึ่งชื่อว่าทานอุปปารมีสามารถที่จะสละบุตรภริยาให้เป็นตานได้สูงขึ้นมาแห่มลำดับหนึ่งก็คือตานะปรมัตถบารมีแม้กระทั่งหัวใจจิ้นเลือดไขมันในเนื้อในตัวนี้ก็สามารถจะบริจาคตานได้ เพราะฉะนั้นบารมีแต่ละอย่างก็จะมีบารมีในเบื้องต้นแล้วก็มีอุปปารมีแล้วก็มีปรมัตถบารมีสิบอย่างนี้แต่ละอย่างนั้นมีสามลำดับขั้นเปิ้นจึงเรียกกันว่าปารมีสามสิบตัดทีนี้มาถึงนอโพธิสัตว์เจ้าของเฮาท่านก็ทรงปั้มเป็งปารมีมาสามสิบตัดนี้อยู่ครบถ้วนพระชาติสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพระเวสสันดร นอโพธิสัตว์เจ้ามาถึงภพชาติณปัจจุบันนี้พระองค์ท่านก็ได้เสด็จอุบัติเกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนอบรมโพธิสัตว์เจ้าพุทธังกุลผู้บำเพ็ญพุทธการกะธรรมปั้มเป็งบำเพ็ญบารมี30ตัดมาครบถ้วนพร้อมที่จะเสด็จอุบัติเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ละแต่ว่าเมื่อแรกเริ่มเดิมทีนั้นพระองค์ท่านประสูติก็ประสูติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเฮาเฮียนประวัติศาสตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาก็จะทราบดีว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารนั้นเป็นพระราชโอรสของพญาสรีสุทโธทนะและก็พระมารดาคือพระนางสิริมหามายาเตวีหรือพระนางมายาเตวีพระนางมายาเตวีนี้เป็นพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะหรือต่อมาก็คือพระโคตมะพุทธเจ้าพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาพระนางสิริมหามายานั้นเป็นพระเชษฐภคินีคือเป็นพี่สาวของพระนางประชาบดีโคตมีเถรีผู้ได้ออกบวชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาเรื่องราวประวัติในทางพระพุทธศาสนาระบุว่าพระนางสิริมหามายาเตวีนั้นสวรรคตหลังจากมีพระประสูติการพระโคตมะพุทธเจ้าหรือประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้เพียงแค่7วันว่าแลการเป็นแม่ของพระพุทธเจ้านั้นบ่มีบุญอันใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก็ในเมื่อเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทำไมอายุสั้นมีอายุอยู่ได้เพียงแค่7วันหลังประสูติมีเหตุผลตามที่พระอัฏฐกถาจารย์ท่านอธิบายไว้ว่าที่พระนางต้องรีบสวรรคตนั้นก็เพราะว่าสงวนพระครรภ์ไว้แด่พระโพธิสัตว์เพียงแค่พระองค์เดียวคือท้องของพระนางสิริมหามายานี้เป็นท้องที่บริสุทธิ์พุทธพองบ่ควรที่จะมีบุคคลอื่นมาประสูติซ้อนหรือประสูติร่วมกับนอโพธิสัตว์เจ้าดังนั้นหลังจากที่พระองค์ท่านฮือพระประสูติการต่อเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารแล้ว7วันสวรรคตสวรรคตแล้วพระองค์ท่านจึงไปจุติอยู่บนสวรรค์แล้วก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรชื่อว่ามหามายาเทพบุตรส่วนว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชกุมารนั้นได้รับการอภิบาลบำรุงดูแลโดยเสด็จพระมาตุฉาน้านางคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นน้องสาวของพระนางสิริมหามายานละต่อมาพระเจ้าสรีสุทโธทนะได้ยกไว้เพื่อเป็นพระอัครมเหสีสืบแทนพระนางสิริมหามายาเตวีทีนี้คำว่ามายานั้นแปลว่าภาพลวงตาพ่องก็ออกพระนามว่ามหามายามายาผู้ยิ่งใหญ่หรือมหามายาเทวีมหามายาผู้เป็นนางกษัตริย์คำว่ามายานี่ภาพลวงตาก็คือว่าสมมติว่าบุคคลผู้นี้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าเพราะร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นบ่จีรังยั่งยืนบ่เตี่ยงแต้แน่นอนบัตถาวรมั่นคงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปในที่สุดพระนางสิริมหามายาเตวีนั้นถามว่าพระชนมาชีพตอนต้นเป็นอย่างไรปรากฏความในพุทธประวัติว่าพระนางประสูติในราชตระกูลของพระราชาผู้ปกครองแคว้นโกริยะเมืองเทวัฏฐะพระนางเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะแห่งโกริยะวงศ์พ พระราชมารดาชื่อว่าพระนางยโสธราอันนี้เป็นกษัตริย์ในสากยราชตระกูลเมืองกบิลพัสดุ์พระนางนั้นมีพระเชษฐาสองพระองค์ก่อพระองค์แรกคือพระเจ้าสุปพุทธะพระองค์ที่สองก็คือพระเจ้าทันดปานิและมีน้องสาวพระคณิษฐาก็คือว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระชนกพระชนนีคือพระเจ้าอัญชนะและพระนางยโสธรายโสธรานี่บัจจัยยโสธราที่เป็นอัครชายาของเจ้าชายสิทธัตถะนะแต่ว่ายโสธราผู้นี้คือแม่ของพระนางมหามายาเทวีพระเจ้าอัญชนะและพระนางยโสธราผู้เป็นพระราชบิดาพระราชมารดาของพระนางมหามายาเทวีนั้นได้สืบเชื้อเครือวงสืบราชตระกูลมาจากพระเจ้าโอกากราชบรรดาเจ้ากษัตริย์ทั้งหลายผู้สืบเชื้อเครือวงมาจากพระเจ้าโอกากราชนี้แบ่งออกมาเป็นสองสายตระกูลคือตระกูลสากยะและก็ตระกูลโกริยะสากยะราชตระกูลนั้นครองเมืองกบิลพัสดุ์โกริยะราชตระกูลนั้นครองเมืองเตวัฏหะซึ่งสายตระกูลโกริยะวงศ์นี้เปิ้นบอกว่าสืบเชื้อสายมาแต่เจ้าหญิงปิยาพระราชธิดาของพระเจ้าโอกากราชพระเจ้าโอกากราชนี้มีพระราชโอรสพระราชธิดาหลายพระองค์แต่ว่าเจ้าหญิงปิยานี้ถูกบรรดาเจ้าปี่เจ้าน้องเนรเทศออกจากพระราชวังไปอยู่ในป่าเพราะท่านประชวรเป็นพระโรคเรื้อนเป็นที่น่ารังเกียจบนพระวรกายนั้นมีแผลเป็นประดุจดังดอกทองหลังเป็นว่าอย่างนั้นนะทีนี้ปรากฏว่าต่อมาตอนที่พระนางไปประทับอยู่ในป่าใหญ่นั้นได้พบกับเจ้ากษัตริย์ท่านหนึ่งชื่อว่าพระเจ้ารามะหรือว่าเจ้ารามเจ้ารามนี้เป็นอดีตเจ้าผู้ครองพาราณสีท่านประชวรป่วยด้วยโรคผิวหนังเชกเช่นเดียวกันได้สละราชสมบัติมอบให้พระโชรสและพระองค์นั้นได้ออกบวชครองเพศเป็นพระฤาษีปลายหลังมาพระเจ้ารามกับเจ้าหญิงปิยานี้ได้พบกันเมื่อพบกันจึงเกิดสมัครรักใคร่มีความรักซึ่งกันและกันจึงได้ตกลงอภิเษกอยู่กินซึ่งกันและกันในป่านั้นน่ะทีนี้ต่อมาบางตำราเพิ่นบอกว่าทั้งสองพระองค์นี้ได้เสวยหน่วยไม้ชื่อว่าไม้โกลันภาษาไทยกลางว่าต้นกระเบากำเมืองเขานี่จะฮ้องว่าต้นในอย่างอาตมากระเบาพอกินหน่วยไม้โกลันนี้ทำให้หายจากโรคผิวหนังด้วยความที่หูสึกสำนึกในบุญคุณของต้นไม้โกลันนี้จึงเรียกตระกูลของตัวเองว่าโกริยะซึ่งมาจากคำว่าโกลันนั่นเองคำว่าโกลันบวกคำว่าอริยะก็เป็นโกริยะแปลว่าตระกูลไม้โกลันผู้ประเสริฐแต่ทีนี้ปรากฏว่าในสัมมาปริภาชนิยสูตรอธิบายว่าพระนครที่พระเจ้ารามและเจ้าหญิงปิยาช่วยกันสร้างมาใหม่นั้นตั้งชื่อว่าโกลนครเพราะสร้างพระนครณบริเวณที่เคยเป็นป่าไม้โกลันไม้กระเบามาก่อนส่วนที่หายจากโรคเรื้อนนั้นก็เพราะว่าเสวยรากไม้และผลไม้สมุนไพรในป่าเมื่อหายแล้วพระชวีผิวพรรณก็หายจากการเป็นโรคเรื้อนกลับมาเป็นผิวพรรณที่พุทธพองประดุจดังทองทาแต่อย่างไรก็ตามสองตระกูลคือสากยะราชตระกูลนี้พร้อมกับโกริยะราชตระกูลเปิ้นถือตัวในระบบวรรณะเป็นอย่างยิ่งแต่งงานเกี่ยวข้องปรองดองกันภายในสองตระกูลตะอันจะบัดแต่งงานกับคนในตระกูลอื่นเด็ดขาดอัตถกถาอัปปายุกาสูตรระบุว่าแต่เดิมนั้นพระนางสิริมหามายาเปิ้นเป็นเทวบุตรอยู่บนสวรรค์จันดุสิตแต่ว่าท่านได้อธิษฐานขอเกิดมาเป็นพุทธมารดาแม่ของพระพุทธเจ้าชาตินี้ท่านจึงประสูติมาอยู่ในเพศแห่งความเป็นสตรีทั้งขอให้มีพระชนเพียงแค่7วัน หลังพระประสูติการต้องอันเพราะว่าต้องการสงวนพระคันสงวนต้องไว้เพื่อเป็นที่ประสูติของนอโพธิสัตว์เจ้าเพียงพระองค์เดียวเพื่อพระคันบริสุทธิ์สะอาดและก็หลังจากประสูติแล้วได้อยู่ชื่นชมพระโฉมพระรูปของพระโพธิสัตว์เจ้าเพียงแค่7วันก่อนจะเสด็จสวรรคตกลับไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตชื่อว่ามหามายาเทวบุตรพระนางสิริมหามายานั้นอภิเษกสมรสระหว่างเครือญาติกับพระเจ้าสุทโธทนะแห่งแคว้นสากยะราชตระกูลเมืองกบิลพัสดุ์ตามโบราณราชประเพณีหลังจากอภิเษกสมรสแล้วสาวปี20ปีเบื้องต้นพระองค์ก็บ่ได้ทรงพระครรภ์จวบจนกระทั่งในวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือหมายความว่าเดือน10เป่งบ้านเฮานี่เนาะก่อนพุทธเจ้าจะประสูติ81ปีขณะนั้นพระนางสิริมหามายามีพระชนมายุอยู่ในช่วงมัชฌิมวัยคือประมาณ50ปลายพระองค์ทรงสุบินนิมิตว่าต้าวจาตุมหาราชตั้ง4พระองค์ยกเอาพระแท่นบรรทมของพระองค์ไปไว้ในป่าหิมปันต้าวจาตุมหาราชตั้ง4ได้ทูลเชิญให้พระองค์ส่งน้ำในสระอโนดาบชำระพระองค์ด้วยเครื่องหอมนานาชนิดแล้วเสด็จขึ้นบรรทมณพระแท่นภายในวิมานทองบนภูเขาสีเงินบริสุทธิ์ทรงผินพระพักบินหน้าไปทางทิศตะวันออกขณะนั้นมีพญาจ้างเผือกตัวหนึ่งนำเอาดอกบัวขาวที่มีกลิ่นหอมแรกแย้มมาถวายก่อนที่จะร้องส่งเสียงดังกลจนาดแล้วก็เดินทักษิณาวัดเวียนขวารอบพระแท่นบรรทมนั้น3รอบครั้นรุ่งขึ้นจึงกราบบังคมทูลเรื่องนี้แด่พระพัสดาคือกราบทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะได้ทราบถึงพระนิมิตกำฝันนั้นพระเจ้าสุทโธทนะจึงมีรับสั่งให้หมอโหราประจำราชสำนักมาทำนายฝันพลหลวงได้ทํานายไว้ว่าพระนางสิริมหามายาจะทรงพระครรภ์และจะมีพระราชโอรสพระราชโอรสพระองค์นั้นถ้าอยู่ครองราชสมบัติก็จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชมีพระราชอำนาจปราบไปทั่วจุมพูทวีปแต่ถ้าเสด็จออกบวชจักได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกครั้นเมื่อพระครรภ์คือท้องของพระนางครบถ้วนทศมาส10เดือนกับแผ่น7วันตั้งท้องประมาณได้10เดือน7วันพระนางสิริมหามายาเทวีจึงทูลขอพระอนุญาตขอพระบรมราชานุญาตจากพระราชสวามีคือขอพระเจ้าสรีสุทโธทนะว่าขออนุญาตแปรพระราชฐานกลับไปยังเมืองเทวัฏฐานครอันเป็นถิ่นมาตุภูมิเดิมเพื่อจะมีประสูติการพระราชโอรสตามธรรมเนียมของคนอินเดียในสมัยนั้นเป็นประเพณีนิยมเมื่อแต่งงานแล้วเวลาจะเกิดลูกต้องกลับไปเกิดที่บ้านพ่อบ้านแม่แต่ว่าในระหว่างที่เสด็จแปรพระราชฐานจากเมืองกบิลพัสดุ์ไปยังเมืองเทวัฏฐานนั้นพระองค์ได้หยุดพักผ่อนขบวนเพื่อที่จะคลายอริยบทในการเดินทางณบริเวณใต้ต้นสาละในป่าลุมพินีวันปัจจุบันนี้ชื่อว่าลุมมินเดอยู่ในประเทศเนปาลป่าลุมพินีวันนี้เป็นป่าไม้ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวัฏฐะเป็นเขตชายแดนติดต่อกันเมื่อนั้นปรากฏว่าพระองค์ทรงประชวรพระครรภ์ลมกัมมชวาทก่อตีขึ้นในพระครรภ์คือลมที่ช่วยในการเกิดลูกกำเมืองฮ้องว่าลมเบ่งภาษาบาลีว่าลมกัมมชวาทพระนางทรงประทับยืนพระหัตถ์เบื้องหนึ่งก็เหนี่ยวกิ่งสาละไว้แล้วก็ประสูติการพระราชโอรสว่ากันว่าการประสูตินั้นเหมือนกับการเทน้ำออกจากภาชนะคือประสูติโดยความง่ายดายบาดเจ็บปวดรวดร้าวแต่ประการใดวันที่พระองค์ท่านประสูตินั้นตรงกับวันศุกร์เป็นเดือน6ในทางภาคกลาง บ้านเฮาก็ว่าเดือน8เป็งตรงกับปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารประสูติขึ้นก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไป7ก้าวแต่ละก้าวนั้นมีปฐุมมาดอกบัวพุทธขึ้นมารองรับผินพระพักบินหน้าไปทางทิศอุดรทรงยกพระหัตถ์ขวาแล้วก็ชี้พระดัชนีเอานิ้วจี้ขึ้นบนฟ้าแล้วก็ทรงเป่งอภิสวาจาอย่างน่าอัศจรรย์ว่าอโคหมัสมิโลกัสสะเชโถหมัสมิโลกัสสะเศโถหมัสมิโลกัสสะอนะมันติมาเมชาตินัตถิธานิปุณณพโวติแปลเป็นไทยได้ใจความว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราชาติอื่นพบอื่นจะบ่มีต่อเฮาแหมแล้วหรืออาจจะแปลว่าเราเป็นคนสุดยอดของโลกเฮาเป็นใหญ่แห่งโลกเฮาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกความเกิดของเฮาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้ความเกิดจะไม่ได้มีขึ้นแก่เฮาคือจะบ่เวียนว่ายตายเกิดทำละการที่พระองค์ท่านเสด็จพุทธดำเนินไปได้7ก้าวเมื่อแรกประสูตินั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุวัดทานน้ำไหลส่วนโมกขปรารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอธิบายว่าการเดินได้7ก้าวนั้นเป็นปริศนาธรรมสื่อถึงโพชฌงค์7ประการคือคุณธรรม7ประการที่ปฏิบัติก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากมีพระประสูติการพระราชกุมารได้3วันตั้นอสิตะดาบสหรือว่าตั้นกาลเทวินดาบสอันนี้เป็นบุคคลเดียวกันนะอสิตะดาบสกาลเทวินดาบสนี่เปิ้นห้องกันคนละชื่อแต่ว่าเป็นคนเดียวกันเนี้ยท่านผู้นี้เป็นนักบวชประจำราชสำนักของพระเจ้าสุโธธนะมีความคุ้นเคยกับราชตระกูลสากยะนี้โดยตลอดเลยว่ากันว่าก็คือเป็นพราหมณ์เป็นดาบสประจำเมืองกบิลพัทได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระเจ้าสุโธธนะมาชื่นชมบารมีของเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารด้วยความเคารพพร้อมกับแย้มส่วนยิ้มออกมาอย่างสง่าผ่าเผยร่าเริงหัวเราะไปตัวเองแล้วก็ขณะนั้นก็ปรากฏว่าก็ร้องให้ไปตัวเองสร้างความแปลกใจแก่พระเจ้าสุโธธนะยิ่งนักพระเจ้าสรีสุโธธนะจึงทูลถามดาบสว่าทำไมเป็นเช่นนั้นกระเดียวก็ร้องให้กระเดียวก็ไข้หัวอสิตะดาบสจึงตอบพระราชปุจฉาของพระเจ้าสุโธธนะว่าที่มหาบพิตรถามมาที่อาตมาหัวเราะเพราะตื่นตันใจที่ได้พบเจอพระราชกุมารผู้มีบุญญาบารมีมีลักษณะมหาบุรุษครบ32ประการนับว่าหาบ่ได้ในพัทรกัปนี้อาตมามีบุญวาสนาแท้ๆที่ได้พบเห็นพระราชกุมารแต่ที่โศกกรรมส่วนร้องไห้ก็เพราะว่าพระราชกุมารพระองค์นี้เจริญวัยใหญ่ขึ้นมาจากออกบวชและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเอกของโลกพระองค์จักแสดงธรรมอาทิกัลยาณังงดงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงดงามในท่ามกลางและปริโยสานะกัลยาณังงดงามในที่สุดเสียดายที่อาตมาภาพนั้นอายุแก่เกินไปคงบ่อาจจะได้สดับตรับฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์ดังนั้นอาตมาภาพจึงอดกั้นน้ำตาบ่ไว้นี่คือเรื่องตีตั้นกาลเทวินดาบสถวายพยากรณ์ให้พระเจ้าสุโธธนะฟังหลังจากมีพระประสูติการพระราชโอรสได้5วันพระเจ้าสุโธธนะได้เจริญพราหมณ์108ตนที่มีความรอบรู้เตียนจบในไตรเพศมาในพระบรมหาราชวังคือหมายความว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีความรู้อันยิ่งใหญ่เพื่อมาประกอบพิธีถวายพระนามขนานพระนามพระราชกุมารพระองค์นั้นว่าสิทธัตถะ แปลว่าผู้มีความต้องการอันสำเร็จทีนี้กล่าวมาถึงพระนางสิริมหามายาเทวีหลังประสูติการพระราชกุมารสิทธัตถะได้7วันแล้วพระนางสิริมหามายาเทวีก็เสด็จสวรรคตสร้างความโศกาอาดลบังเกิดแก่พระเจ้าสุทโธทนะและพระประยุรญาติเป็นอย่างยิ่งโดยเหตุนี้เจ้าชายสิทธัตถะจึงได้อยู่ภายใต้การพระอภิบาลบำรุงของพระมาตุชานานางพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระคณิฐาน้องของพระนางสิริมหามายาและก็ต่อมาได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะสืบต่อจากพี่สาวพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีพระราชโอรสพระราชธิดาจากพระเจ้าสุทโธทนะสองพระองค์ที่เป็นพระองค์แรกคือเป็นเจ้าชายนันทะและก็เป็นเจ้าหญิงคือเจ้าหญิงรูปปนันทาทั้งสองท่านนี้ได้ออกบวชเหมือนกันหมดเนอะเจ้าชายนันทะก็ออกบวชได้บรรลุอรหันต์เจ้าหญิงรูปปนันทานี่ก็ได้ออกบวชเป็นพระอรหันต์เหมือนกันส่วนพระนางมหามายานั้นได้ไปจุติเป็นมหามายาเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตกล่าวถึงพระโคตมะพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ท่านตรัสรู้แล้วได้มีพุทธดำริที่จะสนองพระคุณพระพุทธมารดาด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาอันเต็มไปด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมท่านจึงเสด็จขึ้นไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครั้นเมื่อพญาอินทรินทร์เจ้าฟ้าได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองค์เสด็จขึ้นมาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นก็บังเกิดปีติเกษมสารประนมหัตถ์อภิวาทวันทาประกาศเทวดาทุกชั้นฟ้ามาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธประสงค์จะเทศโปรดพุทธมารดาจึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บนแท่นหินปันธุกัมพลศิลาอาสน์ปืนเก่าไม้ปริชตะเมื่อเทวบุตรเทวดามาประสมจุ่มนมกันอยู่นั้นแต่ว่าพระองค์ท่านไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางมหามายาเทวีจึงถามพระอินทร์เมื่อพระอินทร์ทราบถึงความประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วจึงไปทูลเชิญเอามหามายาเทวบุตรซึ่งประทับอยู่บนสวรรค์จันทดุสิตไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตามพุทธประสงค์เมื่อพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระนางสิริมหามายาเทวีแล้วก็ทรงปีติสมนัสอย่างยิ่งจึงยกพระหัตถ์เบื้องขวากวักทูลเชิญเอามหามายาเทวบุตรอดีตพระพุทธมารดาเข้ามาใกล้ๆเพื่อประกาศพระคุณแห่งพระมารดาเพื่อเทวบุตรเทวดาต่างหลายที่มาจุ่มนมณตินั้นจากนั้นจึงได้แสดงพระอภิธรรมเจ็ดกัมปีเมื่อจบพระอภิธรรมเจ็ดกัมปีตลอดระยะเวลา3เดือนเทศอภิธรรมเจ็ดกัมปีนี้เพื่อมหามายาเทวบุตรแม่ของเพื่อนฟังมหามายาเทวบุตรตั้งใจฟังจบแล้วก็บรรลุความเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสมดังพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระมารดาบรรลุโสดาปัตติผลแล้วพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์เมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป่งบ้านเฮานี่ก็เป็นเดือนเกี่ยงเป่งเนาะอันนี้ก็เรียกกันว่าวันเทโวโรหณะเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอันนี้เป็นพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระราชประวัติของพระนางสิริมหามายาเทวีอาตมาภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังไว้เพื่อจักได้เป็นองค์คุณในความรู้เฮาต่างหลายได้รับทราบประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและพระพุทธมารดารวมไปจนกระทั่งถึงราชตระกูลแห่งพระองค์ท่านวันนี้ก็คงใช้เวลาบรรยายเรื่องราวประวัติของพระนางสิริมหามายาเทวีหรือมหามายาเทวบุตรเอาไว้เพียงแค่ตีก่อนเนิ่น ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: พระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: แปะเจี๊ย
4: ป้ายโต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้ตั้งเป้า1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรได
6: ้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าในวันนี้จะได้ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวม29หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเห็นผลความคืบหน้าและตั้งเป้าหมายภายใน1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรปลาหมอคางดำให้ได้เบื้องต้นรัฐบาลจะยังคงขับเคลื่อนแนวทางการลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน7มาตรการอาทิการเร่งจับและกำจัดออกจากระบบนิเวศการส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปและใช้ประโยชน์การสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ที่รับผลกระทบคาดว่าภายหลังการประชุมจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมมาตรการรับมือฝุ่นละออง PM2.5 ปี2570พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกรุงเทพมหานครเดินหน้าป้องกันและแก้ปัญหามลพิษเชิงรุกเพื่อเตรียมมาตรการรับมือค่าฝุ่นละออง PM2.5 ปี2570พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมุ่งจัดการปัญหาที่ต้นทางเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปฏิบัติการในพื้นที่เบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ช่วงฝุ่นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์แทนการเผาพร้อมติดตามการเผาในที่โล่งการพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้าได้มลพิษจากยานพาหนะกรมควบคุมมลพิษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพสารวัตรสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครตรวจและห้ามใช้รถควันดำรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้และผลักดันมาตรการตรวจจับรถควันดำปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยสั่งใช้3มาตรการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมพร้อมบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย

0: ว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องพร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานผ่าน3มาตรการได้แก่การจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางของนายทุนต่างชาติด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและสุดท้ายการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จะต้องเข้าตรวจค้นหรือจับกลุ่มและต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลไปถึงผู้สั่งการเครือข่ายทางธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็วันพุธแล้วเนาะนะฮะกึ่งสัปดาห์แล้วนะครับผมยังอยู่กับน้องอันอะที่วัดกันทับปิงนะครับกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ยังมีข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันเนาะนะครับผมเคยเอาในเรื่องของเอลนินโญนะครับผมมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนนะครับผมการเตรียมความพร้อมสำหรับนะครับผม DIT นะชวนทำความรู้จักกับเอลนินโญกันสักหน่อยนึงปรากฏการณ์นะครับผมที่อาจจะทำเหอรูปแบบฝนแล้วก็อุณหภูมินะครับเปลี่ยนแปลงไปเนาะจากปกติละกันนะส่งผลต่อเกษตรกรแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นๆด้วยเนาะเนื่องจากพืชแล้วก็ชนิดของความต้องการของน้ำนะสภาพความแตกต่างต่างๆของแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวโพดเด้งซัดนะครับผมมันสำปะหลังนะครับผมปาล์มน้ำมันแล้วก็รวมถึงพักแล้วก็ผลไม้อื่นๆจึงนะครับผมอาจได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปทางด้านการเจริญเติบโตปริมาณผลผลิตแล้วก็ช่วงเวลาตีสินค้าออกสู่ตลาดกันนะครับผมภาครัฐจึงเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับสภาพเอลนีโญเนาะบ่จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตการบริหารจัดการในเรื่องของผลผลิตแล้วก็การตลาดตัวเพื่อนะครับผมทำเหอความสามารถดูแลสถานการณ์เนี่ยได้อย่างเหมาะสมและกระทันท่วงทีในปี70นอกคณะกรรมการเนี่ยนะครับมันมีในเรื่องของกรอบนะครับกรอบกองทุนนะครับรวมเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกร2,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับเพื่อที่จะรองรับมาตรการดูแลสินค้าเกษตรและก็รักษาในเรื่องของเสถียรภาพทางด้านราคาและก็พยุงรายได้ของเกษตรกรกันอยู่นะครับผมนั่นแล้วเนาะบางคนแบบว่าเฮาเหอแนวทางในเรื่องของเอลนีโญไปหลายอย่างด้วยกันสำคุณโกแต่โกวานะครับผมนั่นแล้วก็ดูแลกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเนาะหรือภาคเอกชนก็จะรวมเข้ามาในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนาะดีปิ้นเกษตรกรในการที่จะทำเหือพืชผลยังขายได้อยู่แล้วก็สามารถนะครับผมที่จะผลิตแล้วก็มีความกังวลหน่อยลงเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการที่จะมาบริหารจัดการในเรื่องของเอลนีโญหรือภัยแล้งบ้านเฮานั่นเองนะครับผม1ข่าวผ่านไปนะครับผมสำหรับช่วงแรกเนาะการช่วงนี้ดีกว่าพระต่างๆเนาะพระทรงองค์ข้าเจ้าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ปิ้นข่าวกันนะขนาดเลยใครหลายๆคนก็ติดตามในเรื่องของเอ๊มีหลายๆคนแบบว่าทำคอนเทนต์เนาะทำคอนเทนต์แต่งโต๊ะเหมือนพระเจ้านะครับผมแต่งเรียนแบบพระผิดกฎหมายเนอะหลอกลวงผู้อื่นนะครับผมมีโทษทางจำทางปรับเนอะผู้ใดนะครับผมที่แต่งกายหรือใช่เครื่องแบบของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยแหละสามเณรก็แล้วแต่นักพจน์หรือนักบวชนะครับโดยมิชอบนะครับผมเพอนะครับผมหรือผู้อื่นเนี่ยเจอว่าตนเก่าเนี่ยเป็นบุคคลนั่นๆหรือเป็นพระเนี่ยแหละมีโทษนะครับผมต้องบอกว่ามีโทษแต่เลยจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับผมปรับบ่เกิน 20,000 บาทแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับนะครับผมอันนี้เป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา208เนี่ยเอามาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันสักหน่อยนึงบางคนทำคอนเทนต์แบบโอ้โหนะครับผมเหมือนแตะเหมือนวานะครับผมอันนี้เป็นอันตรายนะครับผมดังนั้นแล้วใครติปะในเรื่องของสถานการณ์แบบอี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเหมาะสมเนาะสามารถแจ้งสายด่วนยุติธรรม1111นะครับผม14โตนะครับผมกด77ต่อจากนั้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของประชาชนในเรื่องของข้อกฎหมายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ช่วงแรกเนาะสำหรับอู่ข่าวเล่าความที่นำมาฝากผู้ฟังกันนะครับผมสำหรับใครที่มีข้อมูลข่าวสารแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์เอาไปบอกต่อได้นะครับสำหรับอู่ข่าวเล่าความในช่วงแรกกันนะครับ

0: ่วงข่าวละปูนวันนี
1: ้ปิดกับสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะครับเอาเรื่องสุขภาพมาฝากกันสักหน่อยเนอะเมื่อวันที่15ก็คือตะวานี่นะครับผมทางจังหวัดของเฮานะครับนำโดยท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาได้มอบหมายนะครับเพื่อท่านเบญจวรรณมีเผือกเนาะเป็นประธานในการเปิดพิธีกิจกรรมโครงการนะครับผมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับของโลกเลยเนอะประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนะครับผมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับตามพระปณิธานนะครับของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนะครับผมโดยมีปศุสัตว์นะครับของจังหวัดละปูนของเฮาหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็ผู้นำชุมชนอาสาสมัครนะครับของสาธารณสุขเนาะแล้วก็อาสาปศุสัตว์นะครับด่านโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าหน้าที่แล้วก็ท้องถิ่นนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนาะไทยแลนด์นะครับผมเป็นขั้งของประวัติศาสตร์นะครับของจังหวัดละปูของเฮานะครับผมโดยนะครับผมระดับปศุสัตว์เขตนะครับ5จำนวน2แห่งแล้วก็เทศบาลท่าศบเศร้านะครับผมแล้วก็องค์กรองค์การนะครับบริหารส่วนตำบลนาซายนอร์ติลีเนาะแล้วก็มีการมอบนะครับประกาศนียบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตีผ่านการรับรองพื้นที่นะครับปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะครับประจำท้องถิ่นนะครับผมจำนวน28อปท.ด้วยกันแล้วก็มีกิจกรรมนะครับโรคให้ความรู้เนาะด้านโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียนในพื้นที่โดยสำนักงานนะครับผมควบคุมโรคระบาดแนวที่1เชียงใหม่รวมกับสาธารณสุขจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมครั้งนี้ก็เป็นการให้ความรู้เนาะเพื่อที่จะให้บ้านเฮาเนี่ยปลอดโรคด้วยกันนะครับผมซึ่งนะครับผมข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดละปูนนะการหือการบริการควบคุมประชากรโดยการผ่าตัดทำหมันนอกจำนวนนะครับทั้งสิ้น88ตัวด้วยกันเนอะอันนี้ปิ้นประชากรของสัตว์นะครับผมสุนัขนะครับผม49ตัวนะแล้วก็มีแมว39ตัวด้วยกันการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ให้สุนัขและแมวเนาะด้อยโอกาสนะต้องบอกจะอีกเหมือนกัน100ตัวด้วยกันแล้วก็การให้ความรู้แก่นักเรียน35คนประชาชน100คนด้วยกันการให้บริการโครงการนี่นะครับผมก็ปิ้นบ่มีค่าใช้จ่ายอีเนาะแล้วก็เป็นผลการออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ครั้งนี้นะครับผมประชาชนก็ในพื้นที่ก็ได้พึงพอใจในเรื่องของนโยบายของปศุสัตว์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกหน่วยเคลื่อนที่เนาะต้องบอกจะอีดีกว่านะครับว่าบ่เดี๋ยวเนี่ยสัตว์ก็มีในเรื่องของการติดต่อโรคหนักพอสมควรเนาะแล้วก็ติดต่อมายังคนตัวบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของเห็บมัดต่างๆที่น้องอั้นได้เตือนไปนะครับผมดังนั้นแล้วก็ปศุสัตว์ก็มีในแนวนโยบายที่จะไปหือความรู้แล้วก็ในเรื่องของการป้องกันฉีดวัคซีนต่างๆเฮอป้องกันกันไว้ก่อนนะครับผมดังนั้นแล้วก็อันนี้เป็นผลการดำเนินงานของจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมฝากไว้ในอู่ข่าวเล่าความเนอะเดี๋ยวเราติดตามกันในส่วนของตีคล้องร้องข่าวนะครับผมมาติดตามข้อมูลของสถานการณ์ประเทศของเฮาว่ามีเอียงพองตีจะต้องความสนใจพองนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมเฮามาปักกันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับอู่ข่าวเล่าความเนอะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยและลงจอดอย่างปลอดภัยแม้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามณท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับแล้วจากนั้นได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับครับพี่น้องทางด้านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่20กันยายนคณะจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในวันที่21กันยายนนายกรัฐมนตรีจะพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กนอกจากภารกิจทางการเวทีโลกแล้วนายกรัฐมนตรียังเน้นการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเปิดการประชุมโต๊ะกลมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาตลอดจนเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อที่จะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Google ในการส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะAI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศไทยครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพตลาดทุนไทยร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกและหารือกับผู้แทนภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่เพื่อขยายฐานการลงทุนระยะยาวก่อนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนนี้ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมการประชุมและโรดโชว์ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระดับสากล นำไปสู่การลงทุนการจ้างงานและสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ราชบุรีติดตามโครงการคมนาคมครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15กันยายน2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีโดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงดูแลและพัฒนาศาสนสถานจำนวน99แห่งทั่วประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัฐและโครงการก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกซึ่งได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์สื่อสารงานรัฐให้เข้าถึงประชาชนเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ได้เป็นประธานการประชุมกปช.ครั้งแรกพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานครับและยังมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายนิติพงษ์ห่อนาคนักแต่งเพลงชื่อดังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งพร้อมระบุว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายอาชีพพร้อมปรับยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำและผลักดันและพร้อมขยายผลนโยบายรัฐบาลเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนถ้าหากสิ่งไหนที่ยังทำไม่ดีก็จะทำหน้าที่รับฟังและนำมาปรับในเรื่องของการทำงานในรูปแบบใหม่ๆกันต่อไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานการประชุมกปช.และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยได้เปิดเผยว่าที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณากำหนดทิศทางการสื่อสารภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาข้อมูลการสร้างการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการวางแผนพร้อมเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานทั้ง20กระทรวงกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน76จังหวัดของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำคัญและทำให้ประชาชนเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงสิทธิประโยชน์และบริการของรัฐทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นถึงความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมกันนอกรอบต่างๆตลอดเวลาพร้อมยินดีที่ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทุกคนให้ความเชื่อมั่นที่มาช่วยเป็นองค์ประกอบขับเคลื่อนการทำงานซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชนนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามความคืบหน้าโครงการโซล่ารูฟท็อปกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำกระทรวงอุตสาหกรรมหนุนโครงการรัฐโซล่ารูฟท็อป 1.5 ล้านครัวเรือนคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อป 1,500,000 ครัวเรือนรัฐอุดหนุนรายละ 50,000 บาทคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้แหละครับหรือที่เรียกว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนและได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งดูแลมาตรฐานตั้งแต่แผงอินเวอร์เตอร์สายไฟแบตเตอรี่เครื่องตัดวงจรฟิวส์ไปจนถึงขั้วต่อและอุปกรณ์ควบคุมด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นจะได้ระบบที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและยังสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการบูรณาการ4หน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในการดึงระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่15กันยายน2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI แล้วการลงนามในครั้งนี้นั้นเป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิด One Map ด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันและนำเทคโนโลยีAI พร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI มาช่วยประมวลผลด้านภัยพิบัติให้มันมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำทีมปลุกพลังสังคมผนึก4รัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกชนชั้นนำให้ตระหนักถึงวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและร่วมกันกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศไทยครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่อาคารรัฐสภาครับและประธานรัฐสภาได้กล่าวแล้วครับว่าการจัดงานครั้งนี้ในช่วงเวทีเสวนาวิชาการผู้แทนรัฐบาลประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากทั้ง4กระทรวงภาคเอกชนและรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกันเสวนาหาแนวทางที่จะนำพาประเทศไทยในการแก้วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพ และร่วมหาทางออกเรื่องคุณภาพประชากรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การทำงานอย่างมีระบบและนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายซึ่งจะมีการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้ครับพี่น้องช่วงนี้ไปตามกันที่ประเด็นประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเข้ามาเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยซึ่งเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นนะครับส่วนความคุ้มครองนั้นครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นครับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยแบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งครับส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวนั้นค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งและนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่โครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาโดยรัฐบาลเดินหน้า1กรม1โปร่งใสไร้เถาสกัดจุดเสี่ยงทุจริต24หน่วยงานนำร่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปีพุทธศักราช2568ที่33คะแนนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากทางรัฐบาลจึงได้เร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตท.มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนล่าสุดนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริหารหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานสำหรับระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการโดยหัวใจสำคัญของโครงการคือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก26วันที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ยไหมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะส่อไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากไม่ใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่พบคุกความตามเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่พบเห็นข้อความดังกล่าวและรู้ตัวคนโพสต์มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม